0: เรื่องราวต่างๆมันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแม้กระทั่งคุณหมอเล่าให้ฟังแชร์หลายๆกรณีศึกษาเนี่ยเห็นเลยว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยแก้ปัญหาสังคมได้จริงๆผมเลยอยากให้คุณหมอเนี่ยอยากให้เห็นภาพกว้างเข้าไปอีกว่าในเรื่องขององค์กรคุณธรรมที่มาสนับสนุนเรื่องของจิตอาสาเนี่ยในลำดับต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือในแม้กระทั่งในปัจจุบันตอนนี้จะมีโครงการอะไรที่จะทำต่อไปบ้างครับ
1: คือประสบการณ์ที่อย่างตอนก่อนหน้านี้ที่เราเล่าให้ฟังเรื่องของอย่างเสถียรธรรมสถานเนี่ยจุดแข็งอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มันทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้อันนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะอย่างเช่นคำว่าธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้เราไม่ต้องใช้คำว่าธรรมาสมก็ได้พูดง่ายก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้หากมีกระบวนการในการจัดทับความดีแล้วเกิดการรวมตัวกันความจริงเรื่องแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมาพูดเลยเพราะวิถีแห่งชีวิตในคนในสมัยดั้งเดิมซึ่งบ้านเราเองสังคมไทยเรากันเองเวลาที่เราใช้ชีวิตตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าพ่อแม่พี่น้องก็จะมารวมตัวกันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาในการที่จะพูดคุยซึ่งกันและกันถึงเวลาปุ๊บก็มารวมตัวกันแล้วก็เกิดจิตอาสานั่นแหละแบ่งปันซึ่งกันและกันใครไม่มีตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถทุกสุขก็สามารถมาแบ่งปันได
0: ้ครับ
1: การรับฟังเนี่ยนะก็ยังเป็นจิตอาสาได้นะเช่นสามารถรับฟังความทุกข์ของคนอื่นได้แบ่งปันในทำให้เขาจากที่มีความทุกข์มีความเครียดแต่พอรับฟังเสร็จเขาคลายความทุกข์เขาก็กลับไปมีชีวิตชีวาของเขาสามารถทำงานได้ภาพในลักษณะแบบนี้มันเป็นวิถีดั้งเดิมที่เราเห็นมากันตลอดเลยความจริงถ้าเราวันนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าชุมชนหลายชุมชนก็ยังมีชุมชนในลักษณะอย่างนั้นน่ะจะเห็นเลยว่าเขาสามารถรวมตัวกันได้ดีและกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเจริญเติบโตขึ้นเป็นชุมชนคุณธรรมได้เหมือนที่เราใช้คำว่าองค์กรคุณธรรมองค์กรในที่นี้ก็หมายถึงชุมชนคุณธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพอเพียงจิตอาสามีวินัยสุจริตอะไรทั้งหลายมันเกิดขึ้นบนข้อตกลงที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันได้ทันทีแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดเองต่อให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเราจะบอกว่าไม่มีความเป็นสังคมเมืองไม่จริงเพราะตอนนี้เรากลายเป็นสังคมดิจิทัล
0: ใช่ครับ
1: และทุกคนก็ใช้โซเชียลมีเดีย
0: แน่นอน
1: และทุกคนก็เลิกสมาคมกันสมาคมกันผ่านระบบไลน์อันนี้มันไม่ได้ซื้อใจได้นะเวลาที่เรามาเจอหน้าต่อหน้าแล้วเราได้มีโอกาสเขาเรียกว่ากายสัมผัสวาจาสัมผัสเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันเราเห็นสีหน้าของเขาว่าเขาวันนี้เขามีความรู้สึกสีหน้าเศร้าหมองนะอันนี้มันไม่ได้บอกกันด้วยโซเชียลมีเดียนะ
0: บอกไม่ได
1: ้มันบอกไม่ได้ฮะแล้วเราจะให้กำลังใจการให้กำลังใจก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งไลน์สติ๊กเกอร์จุงเบยอิบอกตรงอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่มันสามารถที่จะกายสัมผัสที่สัมผัสเขาได้เลยว่าถึงแม้เราช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่ขอเป็นกำลังใจให้นะ
0: ครับ
1: ภาพในลักษณะอย่างนี้วันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดแม้แต่ในกรุงเทพตอนนี้ร่อยหรอลงไปเยอะเลยแล้วพอมันร่อยหรอลงไปปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงตอนที่เราไปทำที่เสถียรธรรมสถานก็คือว่าวันอาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะซึ่งเป็นวันหยุดทุกคนก็จะแห่แหนกันไปตอนนี้พ่อแม่หลายคนแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนเองก็ตามเนี่ย
0: ครับ
1: ทวินหาเลยก็คือที่ไหนก็ตามที่สามารถอย่างเช่นถ้าห้างสรรพสินค้าเย็นสบายก็จะไปเที่ยวห้าง
0: ใช
1: ่แล้วก็มีความรู้สึกสร้างความสุขและปลนเปลือยให้กับตัวเองแต่ในธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นคนที่เข้ามาในชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่ได้มารับบริการโปรดขีดเส้นใต้ตรงนี้นะไม่ได้มารับบริการไม่มีใครให้บริการเพราะทุกคนมาเป็นผู้ให
0: ้
1: ทุกคนมาเป็นผู้ให้เพียงแต่ว่าเราจัดระบบของการเป็นผู้ให้พูดง่ายๆก็คือมีแกนนำจิตอาสาเกิดขึ้น
0: ครับ
1: แกนนำเหล่านี้เขาช่วยจัดทับให้ว่าอันนี้เป็นโซนของการเยียวยาดร.พีเข้าใจโซนเยียวยาไหม
0: เป็นยังไงครับ
1: โซนของการปล่อยของเรามีของดีเรามีโซนของการปล่อยของเรามีความทุกข์วันนี้เรามีความทุกข์มากเลยเราอยากจะเข้าโซนของการเยียวยามีพี่น้องคนไหนบ้างไหมอาจจะไม่ได้เป็นญาติมิตรสหายเลยนะแต่พร้อมที่จะเป็นผู้ฟัง
0: รับฟังเราหน่อย
1: รับฟังเราหน่อยรับฟังความทุกข์ของเราหน่อยแล้วก็ช่วยปกปิดไม่ใช่กลายเป็นสังคมนินทานะเช่นพอรับฟังเราเสร็จก็เอาความรู้เราเนี่ยไอสิ่งที่รู้จากเราเนี่ยไปเที่ยวก็ซิปซุบซิปนินทาไม่ใช่เพราะฉะนั้นใน

0: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกคนไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลย
1: อ
0: ันนี้คือกลางใจสังคมเมืองทุกคนเข้ามารวมตัวกันมีการจัดระบบโซนนี้คือโซนเยียวยาโซนนี้คือโซนปล่อยของโซนนี้คือโซนแห่งการเรียนรู้

0: ซ้ำไปว่าลูกทำหน้าที่จงทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแล้วทำหน้าที่แม้จะลมหายใจสุดท้ายเมื่อย้อนมองกลับมาจะได้ไม่โทษตัวเองว่าทำไมไม่ทำทุกวันนี้หลายคนเนี่ยมัวแต่เดี๋ยว
1: ใช่ครับ
0: รอไว้ก่อนและในวันที่เราสิ้นลมหายใจก็กลับมาหรือไม่ก่อนนั้นก็อาจจะมองว่ารู้งี้ก็ทำก็ไม่ต้องมารู้งี้ได้ไหม
1: ใช่
0: ก็ทำซะเลยสิทำไมมันจะต้องมารู้งี้ล่ะรู้งี้ทำสักหน่อยก็ดีอ่ะไม่งั้นตอนนี้มันไม่เป็นแบบนี
1: ้
0: ก็ไม่ต้องทำให้เกิดในลักษณะนั้นภาพในลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกกรณีมรณานุสติความหมายก็คือเราไม่รู้หรอกว่า7วันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเดือนหน้าเราไม่รู้หรอกว่าปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ถ้าวันนี้เราเริ่มต้นทำซะเดี๋ยวนี้เลยเราจะไม่ใช้คำว่ารู้งี้ทำซะแล้วทำซะดีกว่าเราก็จะได้ไม่โทษตัวเองเพราะฉะนั้นภาพในธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องหนึ่งที่หมออยากจะปิดท้ายในวันนี้ไว้เลยว่าการที่จะเป็นองค์กรคุณธรรมการที่จะเป็นชุมชนคุณธรรมสิ่งดีงามที่มันเคยมีในอดีตเอามันคืนกลับมาได้ไหมเราทำให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันวันนี้อย่ามามัวโทษใครว่าเธอเป็นผู้ให้บริการวันนี้เธอเข้าคิวไม่ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนจัดระบบซะว่าวันนี้โซนนี้เป็นโซนแห่งการเยียวยาโซนนี้คือโซนปล่อยของปล่อยของนะเช่นเรามีดีอะไรเราก็มาปล่อยของของอันนี้อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ต้องใช้เม็ดเงิน
1: ครับ
0: ภาพความงดงามในโควิด-19 เนี่ยข้าวแลกปลาเขาไม่ได้ใช้เงินนะ
1: แค่แลกของดีของกันและกัน
0: แค่แลกของดีกันและกันก็สามารถที่จะแบ่งปันความสุขขึ้นมาได้ท่านจะเห็นเลยว่าถ้ามันเกิดพลังในลักษณะอย่างนี้ชุมชนไหนก็ตามที่สามารถจัดทับความดีจัดทับความดีแล้วชุมชนไหนก็ตามที่ใช้การเรียนรู้บนการเป็นจิตอาสาพลังบวกขึ้นมาได้หมอบอกให้เลยว่าชุมชนนั้นคือชุมชนคุณธรรมแบบยั่งยืนแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดแบบนั้นต่างคนต่างโทษกันไปโทษกันมาเกี่ยงงอนว่าเธอเริ่มก่อนฉันค่อยเริ่มตามรับรองว่าชุมชนนั้นโตขึ้นไปก็จะกลายเป็นชุมชนที่เห็นแก่ตัวและในที่สุดก็ไม่รอดครับ
1: ก็ตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงเทปสุดท้ายคุณหมอก็ยังย้ำเสมอและผมก็เชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าความสุขที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็คือจะเกิดจากการให้นะฮะไม่ได้เกิดจากการรับ
0: ใช
1: ่แล้วเมื่อไหร่ที่เราให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้จากสิ่งที่เรามีเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันมีความสุขจริง
0: ๆมันมี 2-3 คีย์เวิร์ดที่หมอขออนุญาตเอาของ คุณแม่ชีสรรสนียายจ๋าได้เอามาใช้ก็คือสุขง่ายใช้น้อย
1: สุขง่ายใช้น้อย
0: สุขเมื่อเสพและสุขเมื่อให้สุขเมื่อเสพนี่ง่ายมากเลยเราซื้อบริการสุขเมื่อเสพซื้อบริการซึ่งคนใช้เยอะทุนนิยมเอาเงินฟาดหัว
1: จะได้ใช้เซอร์วิสนั้นไปเลย
0: จะไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวสร้างความสุขให้กับตัวเองใช้เงินซื้อบริการหมดแล้วเราก็มีความคาดหวังของการซื้อบริการนั้นว่าถ้ายิ่งซื้อแพ
1: ง
0: ก็ต้องได้ดีถ้ามีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะโวยทันทีอันนี้เขาเรียกสุขเมื่อเสพความสุขแบบนี้อยู่ไม่นานหรอกครับมันอยู่เมื่อเสพแค่นั้นเองและทันทีที่เสพเสร็จมันหายหมดไม่เหลือครับสุขง่ายใช้น้อยอันนี้สามารถที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาได้ระดับหนึ่งก็คือรู้จักในความพอเพียงรู้จักในการที่จะจัดการกับทรัพยากรและมีความเขาเรียกว่าพึงพอใจในส่วนที่เรามีอันนี้จะมีความสุขที่ง่ายขึ้นแต่สุขที่ถาวรที่จริงๆเลยเนี่ยก็คือการต่อยอดก็คือสุขเมื่อให
1: ้สุขเมื่อให
0: ้เป็นความสุขที่เราสามารถต่อยอดวันนี้ท่านลองดูสิถ้าแค่เริ่มต้นข้างบ้านของเราแล้วท่านเอาอาหารที่ดีที่สุดไปมอบให้ข้างบ้านนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาก็มีความสุขนะแล้วถ้าเขามีความสุขวันหน้าเกิดเรามีความทุกข์ขึ้นมาเขาก็พร้อมจะมาแบ่งปันนะแต่ถ้าวันนี้เราเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาโอ้ยบ้านนั้นมันใช้ไม่ได้นิสัยมันไม่ดีอย่าไปเริ่มต้นไม่ต้องให้อะไรทั้งสิ้นตกลงไม่ต้องเริ่มกันสักอย่างละครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับบทสรุปสุดท้ายของซีซั่นแรกสุขเมื่อให้ได้อย่างยั่งยืนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้คาถา

0: ง่ายที่สุดและสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงวันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับไว้โอกาสหน้าผมและคุณหมอก็จะมาเสวนาหรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสา
1: ขอเติมไว้นิดหนึ่งได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในการที่จะมาเป็นกองทัพจิตอาสาพลังบวกโปรดระลึกไว้เลยนะครับว่าคำว่ากองทัพจิตอาสาพลังบวกไม่ได้เกิดขึ้นจากการภาคบังคับแต่เกิดขึ้นมาจากข้างในหัวใจเราเองถ้าเราสามารถวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันได้วันหน้าภาพปรากฏที่เราจะเจอคือสังคมที่อุดมไปด้วยคนที่มีน้ำใจที่งดงามเราพูดถึงเมืองสยามเมืองยิ้มเราพูดถึง Land of Smile มันไม่มาหลายสูตรแน่ด้วยกองทัพจิตอาสาพลังบวกครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

บนยอดดอยสูงติดชายแดนไทยพม่าในเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีชายร่างเล็กผู้หนึ่งที่ชาวภูรกรรมกล่าวขวัญถึงฝีมือการจักสานและความอุตสาหะว่ายากจะหาผู้ใดเทียบได้

0: มานะเขาขยันทำงานเลยอ่ะ
1: 7โมงเช้าแงเหล่พอต้องเดินเท้ากว่า1กิโลเมตรเพื่อไปจักสานกับเพื่อนสมาชิกแม้ร่างกายอาจเป็นอุปสรรคแต่ในแง่จิตใจแล้วการได้สร้างสารผลิตภัณฑ์จากสารละเอียดประณีตสักชิ้นกลับให้คุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแง่เหล่พอมักบอกเพื่อนสมาชิกเสมอว่างานจากสารคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขามีความ

0: นี้ค่ะ
1: ชีวิตแง่เหล่พอดำเนินต่อไปเช่นนั้นแรมเดือนแรมปีจนกระทั่งสายลมแห่งโอกาสได้พัดเข้ามาในชีวิตของเขา

0: เวลาเขาไปทำงานในขยะเนี่ยตะกร้าเนี่ยเวลาเขาส่งทีนี้หกใบอ่ะเวลาได้ค่าตะกร้าก็บางทีก็5,000-6,000อ่ะจะพอค่าตะกร้านะ
1: สำหรับงานเหล่พอการที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านคือโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเขาโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่จะได้มีงานทำโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้ายคือโอกาสที่กล้าจะมีความฝันวันนี้ความฝันของแง่เหล่พอเป็นความจริงแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงและการเก็บหอมรอมริบจากเงินค่าชิ้นงานวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งปีนี้เขาสามารถสร้างบ้านให้ตัวเองและพ่อได้เป็นผลสำเร็จ
2: เดี๋ยวผมเช็คผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับ
1: เช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยความอุตสาหะและแม้พวกเขาจะไม่ได้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อเปรียบเทียบชีวิตกับเมื่อก่อนแล้ววันนี้ช่างมีความสุข

0: ชีวิตในหมู่บ้านเนี่ยมาจะดีขึ้นทุกคนค่ะชาวบ้านมีรายได้มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่ามีเงินเก็บเงินพอใช้ตลอดปีค่ะ
1: สวย
0: นะพระอุทาให้ความรู้แล้วก็ชีวิตในหมู่เนี่ยดีขึ้นก็รู้สึกว่าในหมู่บ้านเนี่ยผู้ละกันนี่ประมาณ200-300กว่าคนก็ใจเขาก็จะต้องยุ่งไปป้าใช่ปะรับพระอุทามากที่สุดในโลกค่ะ
2: วันนี้ชายหนุ่มบนดอยสูงและเพื่อนสมาชิกอีกหลายร้อยชีวิตมาไกลเกินกว่าที่พวกเขาเคยฝันไว้และไม่เคยลืมว่าทุกวันนี้พวกเขามีชีวิตที่ดีได้เพราะใคร

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรมากที่สุดทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเกิดจากการวิจัยทดลองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
1: โครงการเปิ้นกับมาตัดเบนให้เจ้าบ้านแล้วก็วางระบบน้ำให้เจ้ามันก็ดีขึ้นเจ้าเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี่อย่างเราปลูกเผือกเนาะครั้งหนึ่งครั้งเราปลูกได้อย่างเดียวไอ้กะแต่ประเดี๋ยวนี้เราได้ปลูกพืชหมุนเวียนเนี่ยเจ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นเจ้า
0: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารและสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
2: ที่เปิ้นมาส่งเสริมในโครงการแล้วคนในรอบนอกก็ยังได้ความรู้จ้ะคนสอนวิธีทำปุ๋ยมักไอ้เนาะเอากระแป้งปุ๋ยมักลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านแถมดีขึ้นนักขนาดตั้งเปิ้นมาสอน
0: เมื่อวันที่3เมษายน2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าโครงการเกษตรวิทยาโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่โครงการอันกว้างใหญ่นั้นถูกแบ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอาชีพแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรอย่างครบวงจรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำนอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นวรรณเกษตรและธนาคารอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมสมุนไพรและอาหารจากธรรมชาติ

0: รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแต่เดิมด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการกว่า900ไร่เป็นป่าธรรมชาติกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ
1: ์หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ท่านได้มอบพื้นที่ทรงนะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: ศูนย์เกษตรวิทยาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเป็นสถานที่อันเป็นพยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นเอง

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นับเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: แม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณ

0: าพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหมอนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหมอนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
1: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้สิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาข้าไม่ไปหิวข้าจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตะสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้รู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เอ๊ะ
7: นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักรจี้ไหมจักรจี้ไหม
7: จักรจี้ไหมล่ะ
2: นี่โอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
3: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได
3: ้เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญา

0: กับเวทนาจิตถึงจะเกิดปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจั๊กจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจั๊กจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
1: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้เย้เย้เย้เย้เย
0: ้แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
2: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
3: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
3: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
2: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
2: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
4: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
4: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
2: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
4: นั่นนึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
2: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
4: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
0: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
5: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
0: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
5: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
6: ้ฮะ
0: ช่วยข้าด้วย
6: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเฮ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจุปันฮึบ
3: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
2: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
3: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนเพื่อนของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
4: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
3: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
7: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยเราคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

าพที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ

0: เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์
1: เข้าไปในบ้านพระราชานั้นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
2: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
2: ้ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกับเป็นคนที่มีบุญคนนึงที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบจำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาสุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดาร

ป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมวแมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หือเอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
0: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตมานา
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
1: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
3: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
1: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
0: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วยของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเน
4: ่อโอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเน่ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยน่ะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
5: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้

อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจมีความระวังในสถานการณ์

0: ป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
2: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
2: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
2: ะ
0: ไปๆชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
1: ะ
5: ไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับ
6: เออ
3: อ
0: ตอนนี้เกิด after

0: ช็อกแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอาร์ตทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอาร์ตนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขี้ภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: สิบแปดสิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้มั้ยจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูมั้ยจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโอ้ดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: เก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
1: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
1: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
0: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับวันนี้วิตามินข่าวขอนำเสนอเรื่องของรัฐธรรมนูญครับข่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนั้นไม่เคยหายไปจากพื้นที่สื่อต่างๆครับเราได้ยินข่าวเรื่องนี้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องหลายคนคิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยากคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราออกไปครับจึงทำให้ผลสำรวจพบว่ามีผู้ที่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญนั้นมากเกินครับถึง 57.5% และในจำนวนคนที่เคยอ่านนะครับก็มีคนที่อ่านอย่างละเอียดเพียงแค่ 3.8% เท่านั้นวันนี้วิตามินข่าวจึงขออาสาสร้างความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรถ้าโลกนี้มีคนอยู่เพียง1คน
1: ไม่จ้ะคน1คน
0: ก็คงจะไม่วุ่นวายครับแต่ถ้าหากว่ามีคนเพิ่มมากขึ้น
2: มาแล้วครับคน2คน
0: ความวุ่นวายกำลังจะเริ่มขึ้นครับ
1: 8บาทจะ8บาทจะทั้งของกินของใช้เลยจ้ะ
2: เอาผลิตภัณฑ์ปลาซาดีนแล้วกันจ้ะ
1: 10บาท
2: อ้าวไหนบอกเมื่อกี้ยัง8บาทอยู่เลยทำไมคราวนี้เป็น10บาทแล้วล่ะขายของแบบนี้เดี๋ยวไปฟ้องตำรวจนะ
0: การทำผิดกฎหมายระหว่างคนกับคนเราเรียกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวรุนแรงมากยิ่งขึ้น
2: ขโมยมาแล้วเหี้ยนี่คือการปล้นเอาของมาทั้งร้านเลย
0: ในกรณีนี้นะครับนอกจากน้องภูจะทำร้ายร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินของน้องคนดีแล้วยังทำให้คนอื่นหวาดกลัวบ้านเมืองวุ่นวายไม่สงบกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นการทำผิดกฎหมายอาญาครับ
2: ทำผิดกฎหมายอาญาไม่ทำผิดกฎหมายอาญาม
0: ีโทษจองจำฟันหน้า2ซี่ครับและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกฎหมายอีก1ประเภทเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญครับทุกประเทศทั่วโลกมีรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการบริหารประเทศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอธิบายสั้นๆง่ายๆว่าเขียนกำหนดถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของกลุ่มบุคคลต่างๆในสังคมเราเราจะมาดูกันว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นพูดถึงใครและแต่ละคนเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างครับ
2: ขนมต่างกว่าเต็มยศขนาดนี้ผมคือข้าราชการครับข้าราชการคือคนที่คอยดูแลประชาชนและบริการประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนส่วนเรื่องราวของผมได้ถูกบันทึกไว้ในรัฐธรรมนูญและหน้าที่ของผมอยู่ตามนโยบายของฝ่ายบริหารครับผม
3: สวัสดีค่ะหนูคือสารหนูมีหน้าที่คอยรักษาความยุติธรรมหนูเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนค่ะ
4: สวัสดีครับผมคือองค์กรอิสระอำนาจของผมถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญผมมีหน้าที่ดูแลรัฐบาลไม่ให้รัฐบาลทำผิดต่อรัฐธรรมนูญครับ
5: สวัสดีค่ะหนูคือนายกรัฐมนตรีค่ะหนูถูกเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลค่ะหน้าที่ของหนูก็คือดูแลประชากรให้มีความสุขค่ะ
6: หนูมีสิทธิเสรีภาพค่ะหนูอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ
2: เย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับหรือเรียกสั้นๆว่าส.ส.ครับอำนาจผมถูกกำหนดไว้ที่รัฐธรรมนูญครับประชาชนเนี่ยไว้วางใจผมและผมก็ต้องไปดูแลรัฐบาลด้วยครับถ้าใครเดือดร้อนปอเขามาถ้าใครมีปัญหาปอเขามา
0: วันนี้เราได้ทำความเข้าใจแบบสั้นๆย่อๆง่ายๆเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับนี่คือกฎหมายที่ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของบุคคลต่างๆในสังคมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตุลาการ
7: มาค่ะ
0: องค์กรอิสระ
7: มาค่ะ
0: ฝ่ายบริหาร
7: มาค่ะ
0: ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ
8: มาครับ
0: ข้าราชการ
9: มาครับ
0: หรือแทนภาคประชาชน
7: มาค่ะ
0: วันพรุ่งนี้นะครับเราจะเจาะลึกเข้าไปให้เข้าใจแล้วก็เห็นชัดมากขึ้นว่ารัฐธรรมนูญนั้นเกี่ยวข้องกับเด็กๆอย่างไรอย่าพลาดวิตามินข่าววันพรุ่งนี้นะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิพักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้อ่านว่าอะไรนะเรื่องวันนี้อ้าวพร้อมกันการแก้โจทย์ปัญหาการลบดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับคือการแก้โจทย์ปัญหาการลบดังนั้นการแก้โจทย์ปัญหาเรียนรู้กันไปหรือยังเอ่ยเรียนรู้ไปหรือยังเรียนไปแล้วตอนนั้นเราเรียนเรื่องทำไมครับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกไปแล้ววันนี้เพิ่มเติมเป็นการอะไรบ้างครับการลบดังนั้นขั้นตอนต่างๆลักษณะวิธีการแก้ก็จะคล้ายๆกันเลยดังนั้นครั้งนี้อาจจะทำไมครับง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันไปถ้าการบวกเป็นการทำไมครับนำจำนวนมารวมกันทำให้จำนวนเป็นไงครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นอาจจะได้รับเพิ่มเติมเพื่อนให้มาแม่ให้มาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าใช่ไหมครับตัวละครต่างๆนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่3นะครับก็จะได้ทำให้จำนวนของเราเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์แต่ทีนี้ถ้าเป็นการลบเหตุการณ์ก็ต้องทำไมครับทำให้น้อยลงมาลดลงมาใช่ไหมอาจจะหยิบออกเอาออกเปรียบเทียบหรือความสัมพันธ์นะครับแบบส่วนรวมส่วนย่อยเข้ามาช่วยนั้นตอนนี้เด็กๆเรียนไปแล้วจากครั้งที่แล้วในเรื่องของสถานการณ์การลบเด็กๆก็จะบอกได้แล้วว่าเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ทำไมครับเกี่ยวกับในเรื่องของการลบนั่นเองนั้นเรียนรู้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการลบวันนี้เด็กๆต้องได้อะไรบ้างเด็กๆต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการอะไรครับวันนี้การลบให้ได้นั่นเองนะครับนั้นวันนี้ต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบนะครับซึ่งเราก็จะต้องใช้หลักการหรือวิธีการจากทำไมครับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเข้ามาช่วยโดยการวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรต้องหาส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามหลังจากนั้นก็ทำไมครับวางแผนว่าจะใช้วิธีการใดล่ะในการแก้ปัญหาคาดเดาคำตอบหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นวันนี้กระบวนการขั้นตอนก็จะคล้ายๆลักษณะแบบเดิมเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะ
3: 2ตาด
2: ู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3กลับบ้านเอ้าปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับตอนนี้ทบทวนตกลงไปแล้วนะครับหวังว่าเด็กๆทำไมครับจดจำได้เป็นอย่างดีเลย2ตาต้องดู2หูต้องฟังคุณครูอย่างตั้งใจนะครับฟังแล้วคิดตามด้วยนะอ้าวก่อนอื่นเริ่มดูเลยเขาจะให้ทำอะไรนะ
3: ว
2: ิเคราะห์สถานการณ์เขาจะให้เด็กๆวิเคราะห์สถานการณ์โดยมีสถานการณ์มาให้แล้วจะให้วิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การลบ หรือไม่เอาละครับลองให้เด็กๆอ่านด้วยตนเองก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันแล้วเราพิจารณาร่วมกันอ้านพร้อมกันเลยมีลูกเยี่ยมมากครับเหลือลูกแก้วกี่ลูกเขาบอกว่ามีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกเอ๊ะลักษณะสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นการลบหรือไม่ดูจากตรงไหนว่าเป็นการลบเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวคุณแม่ขีดเส้นใต้ให้ดูนะครับดังนั้นเด็กๆต้องหาคำสำคัญเหล่านี้แหละว่าเอ๊ะเราจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาแต่อันนี้พอเด็กๆเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมครับเด็กๆก็รู้แล้วว่าให้เพื่อนทำไมนะ
0: ไป2ลูก
2: ให้เพื่อนไป2ลูกพอให้เพื่อนไปจำนวนเป็นไงเนี่ย
0: น
2: ้อยลงนะครับลดลงมาก็ทำให้จำนวนแก้วเรามีลดลงดังนั้นสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การ
0: ลบ
2: เป็นสถานการณ์การลบเหมือนที่คุณแม็กบอกไปนะครับสถานการณ์การลบอาจจะทำไมครับเชื่อมโยงไปที่โจทย์ปัญหาเนาะก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับนั้นสถานการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีทำไมครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาเข้ามาปะปนด้วยนะครับก็เด็กๆก็ใช้ลักษณะเดียวกันวิเคราะห์พิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหรือเปล่านะครับสถานการณ์การลบเนาะนั้นแต่ถ้าบางคนดูเพิ่มเติมโอ้มันมีส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์อะไรด้วยครับส่วนที่โจทย์ถามว่าเหลือลูกแก้วกี่ลูกเด็กๆตอบได้ไหมครับเหลือลูกแก้วกี่ลูกนี่เหลือลูกแก้ว6ลูกให้เพื่อนใช่ไหมครับมี8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้ว6ลูกเยี่ยมมากเลยดังนั้นนะครับเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางการทำไมครับลักษณะสถานการณ์แบบนี้มีลูกแก้วให้เพื่อนแบ่งให้เพื่อนนะครับเป็นการมีน้ำใจต่อเพื่อนใช่ไหมแต่การแบ่งปันนั้นนะครับฝากเด็กๆเลยถ้าเราแบ่งปันไปแล้วเราเดือดร้อนนะครับมีผลกระทบต่อตัวเราเนี่ยเด็กๆต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าเราต้องแบ่งปันให้เพื่อนไปแล้วเราต้องทำไมครับไม่เดือดร้อนนะครับอันนี้เราต้องดูแลตัวเราเองก่อนนะครับอ้าวฝากนะคราวนี้ไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อสถานการณ์ต่อไปอ้าวอ่านพร้อมกันมีเงิน5บาทปูให้อีก2บาทมีเงินทั้งหมดกี่บาทคำถามเขาว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การลบหรือไม่
4: ไม่
2: ทำไมถึงไม่เป็นล่ะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากมองปุ๊บใครให้มาอีก
4: ป
2: ู่ให้มาอีกใช่ไหมปู่ให้มาอีก2บาททำให้จำนวนเงินเป็นไงครับ
4: มากข
2: ึ้นเห็นไหมมันก็จะมีคำสำคัญเด็กๆต้องหาคำสำคัญในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั้นสถานการณ์นี้เฉลยเลยไม่เป็นสถานการณ์การลบแต่เป็นสถานการณ์การอะไรเนี่ย
4: บวก
2: ดังนั้นนะครับไม่เป็นสถานการณ์การลบแต่เป็นสถานการณ์การบวกเพราะเดิมมีเงินเท่าไหร่ครับ5บาทใครให้อีก
4: ป
2: ู่ให้อีก2บาทแล้วมีเงินทั้งหมดกี่บาท
4: 7บาท
2: มีเงินทั้งหมด
4: 7บาท
2: 7บาทเยี่ยมมากเด็กๆทำไมครับสามารถที่จะหาคำตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ทำไมครับยังอ่านไม่คล่องเรื่องการอ่านก็สำคัญเด็กๆต้องมีทักษะในเรื่องของการอ่านถึงจะทำไมครับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้การวิเคราะห์ว่าเอ๊ะสถานการณ์เป็นอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรแล้วได้คำตอบเท่าไหร่นะครับอ้าวตอนนี้ไป2สถานการณ์แล้วนะไปดูกันต่อครับ สถานการณ์นี้เขาว่าอย่างไรเอ่ยแก้วมีดินสอเจ็ดแท่งใครเอ่ยพอลออยอพลอยพลอยมีดินสอแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งเอาละเอาละเอาละเอาละบางคนบอกว่า7บางคนบอกว่าอะไรครับ4แต่คำถามครูแม็กคำถามครูแม็กสถานการณ์เนี้ยแก้วมีดินสอ7แท่งพลอยมีดินสอ3แท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่ง
4: 4
2: คำถามคือเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นครับ
4: เป็
2: นสถานการณ์การลบลักษณะสถานการณ์การลบแบบนี้เป็นลักษณะสถานการณ์แบบไหนนะเปรียบอะไรนะ
4: เปรียบ
2: เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนดินสอแก้วกับใครครับแก้วกับพลอยดังนั้นแก้วเขาบอกแล้วมีอยู่7พลอยมีเท่าไหร่ล่ะ3แล้วแก้วจะมีมากกว่าพลอยเท่าไหร่ล่ะครับอยากรู้ก็เอาจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านะครับเราก็จะได้ส่วนต่างออกมาก็จะมาตอบในส่วนที่ทำไมครับแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยนะครับนั้นมากกว่าอยู่4แท่งนะครับนั้นข้อนี้เฉลยเลยนะเป็นสถานการณ์การลบนะครับเป็นสถานการณ์การลบแบบไหนนะเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบไม่ยากนะครับเอาละครับดูต่อเอาละโหชื่อคนนี้ยากเลยดิฟมีรถของเล่นสีเหลือง4คันมีรถของเล่นสีแดง6คันดิฟมีรถของเล่นกี่คัน
4: 10 คัน
2: มีสีเหลือง4สีแดง6เอ๊ะแล้วดิฟมีรถของเล่นทั้งหมดกี่คันล่ะ
4: 10ค
2: ันคำถามคือสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การลบหรือไม่
4: ไม่
2: เป็นหรือไม่เป็นครับ
4: ไม
2: ่เป็นสถานการณ์การลบเยี่ยมมากเพราะว่าอยากได้จำนวนทั้งหมดต้องนำมาทำไมกันนำมารวมกันหรือนำมาบวกกันนั่นเองนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะข้อนี้นะอ้าวไปดูต่อคราวนี้นิดมีตุ๊กตาทั้งหมด9ตัวเป็นตุ๊กตาหมี6ตัวเป็นตุ๊กตากระต่ายกี่ตัว
4: 4 ตัว 9 ม
2: ีตุ๊กตาทั้งหมด9ตัวเป็นตุ๊กตาหมี6ตัวแล้วเป็นตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวล่ะ
4: 3 ตัว
2: คำถามเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่
4: ไม่
2: เป็นหรือไม่เป็น
4: เป็น
2: สถานการณ์การลบนะครับเป็นสถานการณ์การลบเนื่องจากรู้จำนวนทั้งหมดเห็นไหมรู้แล้วทั้งหมดมี9ตัวเป็นตุ๊กตาหมีกี่ตัวล่ะ6ตัวแล้วเป็นตุ๊กตากระต่ายล่ะ3ตัวลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสถานการณ์การลบแบบส่วนรวมแล้วก็ส่วนอะไรครับส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยนะครับซึ่งเรียนรู้กันไปแล้วนะลักษณะแบบนี้ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับคราวนี้เริ่มเลยนะครับเราจะมาเริ่มในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการลบคราวนี้ต้องทำไมครับดูวิธีการและขั้นตอนดีๆแล้วนะครับเขาก็จะมีโจทย์ปัญหามาให้อ้าวช่วยอ่านให้ฟังหน่อยครับ
5: ม
2: ีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูก เหลือลูกแก้วกี่ลูก
5: 6 ลูก
2: คำถามเอดูจากโจทย์ปัญหาข้อนี้ส่วนไหนนะคือส่วนที่โจทย์บอกบอกมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกดังนั้นเด็กๆต้องดูก่อนโจทย์บอกใช่ไหมครับส่วนที่โจทย์บอกจะเป็นประโยคอะไรนะบอกอะไรนะ
6: บอกเล่า
2: เป็นประโยคบอกเล่าก็จะเป็นเรื่องราวที่บอกกล่าวกันนะครับต้องตอบไหมครับพออ่านแล้ว
6: ไม่ต้อง
2: ตอบได้และส่วนที่โจทย์บอกแล้วส่วนที่โจทย์ถามล่ะ
6: เหล
2: ือลูกแก้วกี่ลูกดังนั้นเห็นไหมครับมีคำถามเลยว่าเหลือลูกแก้วกี่ลูกอันนี้ต้องตอบไหม
6: ตอบ
2: ต้องตอบอันนี้แหละเป็นประโยคคำถามก็จะเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆต้องแยกวิเคราะห์แบบนี้นะครับเนาะใครที่ยังอ่านไม่คล่องก็อาจจะทำไมครับวิเคราะห์ค่อนข้างยากก็อาจจะต้องให้คุณครูคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยอ่านนำให้แล้วก็เด็กๆก็ทำไมครับวิเคราะห์เพราะว่าตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะบอกได้แล้วว่าเอ๊ะลักษณะแบบไหนเป็นส่วนที่โจทย์บอกลักษณะแบบไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะอ้าวลองมาดูข้อคำถามว่าเขาถามกันว่าอะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรตรงไหนล่ะที่โจทย์บอก
6: ม
2: ีลูกแก้ว8ลูกเขาบอกแค่นี้หรือเปล่า
6: ไม่
2: เขาบอกแค่นี้หรือเปล่าเขาบอกอีก
6: เ
2: ขาบอกเพิ่มเติมอีกว่าให้เพื่อนไป
6: 2ล
2: ู
6: ก
2: ไม่ได้มีลูกแก้วแค่8ลูกนะบอกอีกว่าให้เพื่อนไป2ลูกเอาละนะครับอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับ
6: บอก
2: บอกบอกเห็นไหมเป็นประโยคบอกเล่าอ่านปุ๊บไม่ต้องตอบเลยนะครับเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเอ้าดูต่อว่าเขาบอกว่าไงต่อเนี่ย
6: ถาม
2: เฮ้ยรู้แล้วส่วนที่โจทย์บอกถามต่อหาสิ่งที่โจทย์ถามเอสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรอะ
6: เหล
2: ือลูกแก้วกี่ลูกนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออามอถามนั้นสังเกตดีๆนะมันก็มีส่วนที่โจทย์บอกก็ขึ้นต้นด้วยบอใบไม้บออกบอกนั้นเดี๋ยวแบบฝึกหัดวันนี้เด็กๆต้องเลือกนะเลือกประโยคให้ถูกต้องนะครับไปเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะว่าเอ๊ะโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรถามขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเนี่ย
6: ถอ
2: ถุงถออามอถามคำนี้อ่านได้อยู่แล้วโจทย์นะครับโจทย์ถามนะครับเด็กๆก็นำข้อความส่วนที่โจทย์ถามลงไปเติมนั่นเองนะอ้าวดูต่อหาคำตอบได้อย่างไรล่ะใช้วิธีการอะไรเนี่ยมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเอ๊ะเป็นเอามาบวกหรือเอามาลบ
6: เอาม
2: าทำไมนะหาคำตอบโดยใช้วิธีการลบแล้วเอาอะไรลบอะไรล่ะ
6: 8
2: ตอนนี้วางแผนก่อนบางคนอาจจะยังไม่ได้คำตอบก็นำจำนวนลูกแก้วที่มีลบด้วยจำนวนลูกแก้วที่ทำไมครับให้ใครไปให้เพื่อนไปนะดังนั้นก็จะเอา8เอาออกเท่าไหร่ล่ะเอาออก2ทำไมถึงเอาออก2นะ
7: เพราะ
2: ให้ใครไปให้เพื่อนไป2อ้าวประโยคสัญลักษณ์ก็คืออะไรนะ8ลบด้วย
6: 2
2: เท่ากับ6บางคนตอบได้เลยก็ใจเย็นๆนะอันนี้เป็นลำดับขั้นตอนที่คุณนำเสนอนะก็วางแผนแต่ถ้าใครตอบได้ก็เติมได้เลยนะเขียนประโยคสัญลักษณ์รู้แล้วจะใช้การลบก็นำ8ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ไว้ก่อนหลังจากนั้นเด็กๆครับเด็กๆวางแผนจากประโยคสัญลักษณ์แล้วเด็กๆต้องคาดเดาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ะ ผลลบที่ได้เนี่ยเด็กๆคิดว่าควรมากกว่าหรือน้อยกว่า88ลบด้วย2คิดว่าผลลบที่ได้เนี่ยควรมากกว่าหรือน้อยกว่า8
8: น้อยกว่า
2: เพราะอะไรอ่ะ
8: เพราะว่าให้คนไป2ดี
2: เพราะว่ามีอยู่8เอาออกใช่มั้ยเอาออกเท่าไหร่ล่ะ2ทำให้จำนวนเป็นไง
8: น้อยลง
2: น้อยลงและจะมากกว่า8ได้มั้ยครับ
8: ม
2: ากกว่า8ไม่ได้ดังนั้นต้องน้อยกว่า8เพราะมีแก้วอยู่แล้วเท่าไหร่ล่ะ8ลูกแล้วให้ใครไปให้เพื่อนไป2ลูกนะครับก็ทำให้จำนวนเป็นไงแน่นอนน้อยลงมาแน่นอนนะครับเอาละคราวนี้หาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ล่ะ8ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ6ดังนั้นพอได้คำตอบมาแล้วปุ๊บครูแม็กบอกแล้วถ้าขั้นตอนเด็กๆอย่าเพิ่งรีบเชื่อเด็กๆต้องทำไมครับมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลว่าคำตอบที่ได้หรือผลลบที่ได้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่กับการที่เราคาดเดาคำตอบไว้เราคาดเดาคำ

0: ตอบไปแล้วว่าผลลบต้องทำไมนะน้อยกว่าอะไรนะ
1: 8
0: น้อยกว่า8เอ๊ะแล้ว6น้อยกว่า8มั้ยเนี่ย
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่ามั้ย
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่าดังนั้นสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าคำตอบหรือผลลบที่ได้น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า8นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบคำตอบอย่างง่ายๆนะครับสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็เด็กต้องมีเหตุมีผลนะนั้นได้คำตอบมาแล้วว่าเอ๊ะคำตอบที่เราได้มาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ก็มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับก็เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลว่าเราวางแผนไว้แล้วคาดเดาคำตอบไว้แล้วว่าแนวทางคำตอบเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้หรือผลลบเนี่ยนะครับต้องน้อยกว่า8ก็เป็นไงครับน้อยกว่า8อันนี้ก็สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับเอาละข้อนี้มีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมครับไม่มีขอไปข้อต่อไปนะคราวนี้ก่อนที่จะไปข้อต่อไปตรวจสอบเรียบร้อยสามารถนำคำตอบลงกลับไปตอบและเติมคำตอบต่ออบตอบเป็นเลขอะไรนะต่ออบตอบตอบเป็นเลขไทยแบบครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ได้เลยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จาก8ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ก็8ลบด้วย2เท่ากับเติมลงไปได้เลยหรือบางคนอาจจะเติมลงในช่องว่างนะครับแล้วก็ตออบตอบตอบในส่วนที่โจทย์ถามว่าเหลือลูกแก้วกี่ลูกก็ต้องมีคำว่ากี่อยู่ไหมไม่ต้องแล้วก็นำข้อความมาเลยเหลือลูกแก้วตอบเลยครับ6ลูกคำว่ากี่ก็หายไปทันทีเลยเพราะว่าเราหาคำตอบมาเติมเต็มให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองผ่านไหมครับข้อนี
1: ้
0: ผ่านนะมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม
0: ่มีครูแม็กขอไปที่ข้อต่อไปเลยนะครับอ้าวมาดูกันเกี่ยวกับอะไรนะ
1: แก
0: ้
1: ว
0: มีดินสอเจ็ดแท่งพลอยมีดินสอแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งเขาบอกว่าแก้วมีดินสอ7แท่งพลอยมีดินสอ3แท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่ง
1: 4แท
0: ่
1: ง
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆเห็นโจทย์ปัญหาแล้วอย่าเพิ่งวู่วามวิเคราะห์ก่อนเอโจทย์บอกอะไรข้อนี้โจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไร
1: แก
0: ้
1: ว
0: แก้ว
1: ม
0: ีดินสอ7แท่ง
1: พลอยมีดินสอ3แท่ง
0: ดังนั้นนะครับเด็กๆต้องหาก่อนเลยว่าโจทย์บอกอะไรหรือบางคนอาจจะหาที่โจทย์ถามก่อนก็ได้นะครับได้ทั้ง2ลักษณะเลยโจทย์บอกอะไรก็เหมือนที่เด็กๆบอกว่าแก้วมีดินสอ7แท่งเขาบอกมาแค่นี้หรือเปล่าเขาบอกอะไรมาอีก
1: พลอยมีสอ3แท่ง
0: เขาบอกเพิ่มเติมมาอีกว่าพลอยมีดินสอ3แท่งเห็นไหมครับไม่ได้บอกแค่ว่าแก้วมีดินสอ7แท่งนะบอกมาเพิ่มเติมอีกว่าพลอยมีดินสอ3แท่งคราวนี้รู้แล้วส่วนที่โจทย์บอกบอกบอกมาดูที่โจทย์อะไรครับถออามอถามแล้วโจทย์ถามว่าอะไรล่ะข้อนี้แก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่อันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามเป็นประโยคคำถามนะครับว่าแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งบางคนอาจจะทำไมเนี่ยตอบได้เลยใช่ไหมแต่เหมือนที่ครูแม็กบอกใจเย็นๆเห็นลักษณะของโจทย์ปัญหานะครับเด็กๆต้องค่อยๆวิเคราะห์นะอ้าวลองมาดูต่อแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะหาคำตอบจะใช้วิธีการอะไรล่ะ
1: เอามาลบกัน
0: เอามาลบกันแต่ลบในลักษณะแบบไหนเนี่ยโจทย์ปัญหาข้อนี้นำมาเปรียบอะไรนะนำมาทำไมครับเปรียบเทียบกันนะโดยนำตัวที่ทำไมครับมีค่ามากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าก็คือมากกว่าคืออะไรล่ะครับ

0: เราเอาออกเท่าไหร่ล่ะ
1: 3
0: เอาออก3เพื่อหาส่วนต่างใช่ไหมนั้นหาคำตอบโดยวิธีการลบนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเนี่ย
1: 7
0: ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่บางคนอาจจะตอบได้แล้วนะแต่บางคนยังตอบไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนเพื่อที่ทำไมครับวางแผนเสร็จแล้วต้องคาดเดาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ใช้วิธีการลบใช่ไหมแล้วผลลบที่ได้เนี่ยเด็กๆคิดว่าควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า7ครับผลลบที่ได้เปรียบเทียบแล้ว
1: ม
0: ากกว่าหรือน้อยกว่า7มากกว่าหรือน้อยกว่
1: า
0: เพราะเหตุใดต้องทำไมนะต้องน้อยกว่า7เพราะว่าเราจะนำ7ลบด้วยอะไรล่ะครับ
1: 3
0: นั้นเพราะพลอยมีดินสอ3แท่งซึ่งน้อยกว่าใครอยู่แล้วน้อยกว่าแก้วอยู่แล้วดังนั้นพอเปรียบเทียบกันผลลบที่ได้ก็ต้องน้อยกว่าทำไมครับน้อยกว่า7ดังนั้นพอลบออกมาถ้าคำตอบของใครที่ทำไมครับมากกว่า7สมเหตุสมผลไหมเนี่ย
1: ไม่
0: สมเหตุสมผลนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ทำไมครับวางแผนคาดเดาคำตอบเพื่อที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองนะครับก็เป็นการตรวจคำตอบนะครับเบื้องต้นอ้าวดูต่อได้ผลลัพธ์เท่าไหร่หาได้แล้ว7ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย3เอ๊เท่ากับเท่าไหร่นะอ้าววิธีการอาจจะใช้นิ้วก็ได้7ชูขึ้นมาเท่าไหร่ครับ7ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะลบด้วย3ก็เอาออกไปเลย1 2 3เหลือ
1: 4
0: เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ4เด็กๆก็อาจจะใช้นิ้วเข้ามาช่วยก็ได้หรือบางคนมีกล่องสีก็อาจจะหยิบสีขึ้นมาทำไมครับใช้เป็นตัวช่วยในการหาผลลบก็ได้นับถอยหลังได้ไหมได้ไหมได้ในลักษณะเหมือนกับเส้นจำนวนแต่เด็กๆต้องมีความรู้พื้นฐานที่แม่นยำนะครับในเรื่องของจำนวนต้องนำทำไมครับตัวตั้งไว้ในใจก่อนเท่าไหร่ครับ7ไว้ในใจจะนับถอยหลังนะชูขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย
1: 3
0: โอ้โห7 7ถอยหลังเป็นอะไรเนี่ย7ถอยหลังเป็น6 5 4นะครับดังนั้นค่อนข้างยากนะในลักษณะของการนับถอยหลังแต่เด็กๆก็สามารถที่จะฝึกฝนกันได้นะครับอ้าว7ลบด้วย3ได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นะครับแต่บอกแล้วอย่าพึ่งทำไมอย่าพึ่งรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึงผลลบที่ได้เท่าไหร่นะ4สมเหตุสมผลหรือไม
1: ่
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าทำไมครับ4น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า7เห็นไหมเราคาดเดาไว้แล้วว่าผลลบที่ได้ต้องน้อยกว่า7นะครับก็เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับอย่างง่ายๆนะอ้าวประโยคสัญลักษณ์การลบ7ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่นะบางคนได้คำตอบแล้ว7ลบด้วย3ก็นำมาเติมเลย7ลบด้วย3เท่ากับ4อ้าวตออบตอบ
1: ตอบ
0: เป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยดังนั้นตอบเลยส่วนที่โจทย์ถามแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยเท่าไหร่ครับไม่ต้องตอบว่ากี่แท่งแล้วตอบได้แล้วแก้วมีดินสอมากกว่าพลอย4แท่งตออบตอบตอบเป็นเลขไทยถือว่าเป็นการทบทวนนะครับการเขียนเลขไทยไปด้วยในตัวนะครับมีใครวันนี้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับข้อนี้หรือในเนื้อหามีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีนะครับตอนนี้จะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.23 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.23 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปหน้านี้หน้าที่ 189อ้าวเปิดไปเลยอ้าวดูเพื่อนด้านข้างด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับใครที่นำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเอานิ้วชี้เลยที่ไหนเอ่ยที่คำชี้แจกอ้าวอ่านตามคุณครูแม็กนะวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
1: ว
0: ิ
1: เคราะห
0: ์
1: โจทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: และหาคำตอบ
1: และหาคำตอบ
0: ดังนั้นเด็กๆทำไมครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยการอ่านข้อความก่อนนะอ่านข้อความว่าเอ๊เขาบอกว่าอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรดังนั้นแนะนำนิดนึงข้อที่1นะอ่านให้ฟังก่อนเพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆทำงานนะเขาบอกว่าไงมาลินมีลูกโป่ง10ลูกแตกไป6ลูกเหลือลูกโป่งกี่ลูกเอาละส่วนไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามเหลือลูกโป่งกี่ลูกเอาขีดเส้นใต้หน่อยจะได้รู้ว่าส่วนนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมนะส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆก็นำมาใส่เลยเห็นไหมเนี่ยถออามอถามเอามาใส่เลยให้เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์อะไรบอกแต่ข้อนี้เขาใส่มาให้หรือยังเขาใส่มาให้หรือยังใส่มาให้แล้วให้เด็กๆเติมประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบมีทั้งหมด3ข้อนะเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆทำด้วยตนเองนะครับข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3อ้าวลงมือได้เลยครับตออบตอบอย่าลืมตอบเป็นเลขอะไรนะ
1: ไทย
0: ตอบเป็นเลข
1: ไทย
0: เอาละใช่ครับอ้าวประโยคสัญลักษณ์อ้าวลองมาดูนะอ้าวอย่าลืมนะอันนี้นะที่ขีดเส้นใต้ให้เหลือลูกโป่งกี่ลูกอ้าวเพิ่มเติมตรงตออบตอบมีคำว่าลูกเกินให้เด็กๆกากบาทคำนี้ออกให้หน่อยเด็กๆปลายทางด้วยนะครับคำว่าลูกตรงนี้นะต้องตอบว่าเหลือลูกโป่งจุดลูกนะมีคำเกินมานิดนึงเด็กๆปลายทางด้วยนะครับช่วยแก้ไขส่วนนี้ให้ด้วยนะขอบคุณครับอ้าวประโยคสัญลักษณ์ช่วยหน่อยข้อนี
1: ้
0: 10สิบลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่นะถ้าใครยังไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนแต่ถ้าใครที่ได้แล้วเติมให้หน่อยครับ10ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่นะ4ตออบตอบตอบเป็นเลขไทยกี่ลูกเนี่ยกี่ลูก4ลูกไหนใครได้แบบนี้แบบนี้นะใครเรียบร้อยแล้วไปทำต่อที่ข้อที่เท่าไหร่เลยครับข้อที่2นะอันโจทย์เลยนะครับหาส่วนที่โจทย์ถามแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้หน่อยแต่ข้อที่2เข้าใจดีเขาบอกส่วนที่โจทย์บอกมาแล้วเด็กๆเติมแค่ส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออามอเติมแค่ส่วนที่โจทย์ถามเพียงเท่านั้นนะครับไม่ยากลงมือเลยข้อนี้ตอบ4ข้อที่1ตอบ4ข้อที่2นะไปแล้วนะมีใครไม่เสร็จไหมครับข้อ1ไปต่อนะข้อที่ 2

0: มีตุ๊กตาหมี8ตัวตุ๊กตากระต่าย4ตัวมีตุ๊กตาหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัว
1: 4ต
0: ั
1: ว
0: เอ

ส่วนที่โจทย์ถามอาจจะยาวนะอาจจะต้องเขียนตัวเล็กๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่เพียงพอเอาที่ขีดเส้นใต้ลงมาเติมส่วนที่โจทย์ทำไมถามอ้าวเด็กๆเติมเลยครับอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับสำหรับในเรื่องของการเขียนนะใครเรียบร้อยแล้วไปต่อที่ประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับเติมเลยมีตุ๊กตาหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวประโยคสัญลักษณ์จะว่าไงเนี่ยประโยคสัญลักษณ์แปดลบด้วยอะไรครับ8ลบด้วย4ไม่บอกแล้วเท่ากับเท่าไหร่อ้าวหาเองนะครับ

0: ข้อความยาวมาก
1: อ้าวเรียบร้อยหรือยังอ้าวรอข้อนี้นี่ไงเติมที่ขีดเส้นใต้ก็เติมเลยมีตุ๊กตาอะไรครับตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาหมีอ้าวคุณแม่เขียนแล้วนะมีตุ๊กตาหมีมากมากกว่าตุ๊กตาละตายกีตัวอ้าวของคุณแม็กเรียบร้อยเห็นไหมเขียนที่หลังเสร็จก่อนแล้วนะอ้าวตอบ8ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะ4ตอบได้แล้วตอบตอบ

0: เป็นเลขอะไร
1: เลขไทยโอ้โหใครยังไม่เสร็จเร่งมือเลยนะครับข้อความค่อนข้างยาว

อ่ะเรียบร้อยยังเอาแล้วมีคนเรียบร้อยแล้วกับมีคนยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวข้อต่อไปยากกว่านี้อีกนะครับงั้นขอผ่านข้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ครั้งหนึ่งนะไปดูต่อเด็กๆดูต่อข้อต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะข้อที่3ดูข้อที่3ก่อนพักข้อที่2ไว้ก่อนนะครับมาดูข้อที่3ก่อนข้อที่3ในห้องมีนักเรียนทั้งหมด9คนเป็นนักเรียนหญิง3คนเป็นนักเรียนชายกี่คนเป็นนักเรียนชายกี่คนตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะตรงไหนเอ่ยเป็นนักเรียนชายกี่คนตรงนี้คราวนี้เด็กๆครับง่ายๆเลยก็เอาส่วนที่โจทย์ถามไปใส่ตรงไหนครับถออามอถามอ้าวเติมข้อความลงไปเลยที่ขีดเส้นใต้ใช่ไหมก็เติมเลยเป็นนักเรียนชายกี่คนล่ะเป็นนักเรียนชายกี่คนนะครับเป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เป็นส่วนโจทย์เป็นส่วนที่โจทย์บอกก็นำลงไปเติมเสร็จแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับแล้วก็เติมคำตอบนะครับตออบตอให้ครบถ้วนเติมเลยนะเป็นนักเรียนชาย

0: คน
1: เห็นไหมครับส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ส่วนที่โจทย์บอกข้อความอาจจะยาวนะครับอาจจะต้องเขียนตัวเล็กๆนิดนึง

ข้อที่3อธิบายแล้วนะฮะเดี๋ยวเวลาใกล้หมดแล้วครูแม็กขออธิบายที่เหลือให้ฟังก่อนนะครับแล้วเอากลับไปทำเป็นการบ้านอีกหนึ่งหน้านะครับเขาให้แก้โจทย์ปัญหาเช่นเดียวกันแต่อันนี้ง่ายๆเขียนเฉพาะประโยคอะไรครับประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอบนะครับตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรตอบเป็นเลขไทยมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าว2ตาดูมาทางนี้นะครับ2หูฟังนะครับคราวนี้นะครับเด็กๆครับสรุปความรู้หน่อยสิ่งที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปในวันนี้นะดังนั้นความรู้วันนี้การแก้โจทย์ปัญหาการอะไรเอ่ยการลบนะครับดังนั้นการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบอันดับแรกเลยทำได้โดยการอ่านดังนั้นเด็กๆจะต้องใช้ทักษะการอ่านทำความเข้าใจของปัญหาก่อนว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรเสร็จแล้วเด็กๆวางแผนวิธีคิดวางแผนโดยการจะใช้วิธีใดล่ะใช้การบวกหรือใช้การลบนะครับตอนนี้เด็กๆบอกได้แล้วนะว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกปัญหาการลบเด็กๆก็ต้องมีการวางแผนวางแผนเสร็จแล้วต้องมีการคาดเดาคำตอบหน่อยว่าแนวทางคำตอบจะเป็นอย่างไรเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับสุดท้ายในขั้นวางแผนเด็กๆจะต้องเขียนเป็นประโยคอะไรครับประโยคสัญลักษณ์ให้ได้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ไปหาคำตอบนะครับนั้นวิธีการหาคำตอบเด็กๆเรียนรู้กันมาหลากหลายวิธีนะครับก็สามารถใช้ทุกวิธีในการหาคำตอบได้เลยพอได้คำตอบบอกแล้วอย่าเพิ่งรีบเชื่อตรวจสอบคำตอบนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยก็จะยากนิดนึงถ้าเด็กๆทำไมครับยังอ่านไม่คล่องนั้นเด็กๆต้องฝึกการอ่านเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเด็กๆนะทางต้นทางแล้วก็ปลายทางอย่าลืมกลับไปทำไมทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาเลยนะครับข้างหน้าเราจะเรียนการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากอะไรเอ่ยครับจากภาพดังนั้นก็จะมีภาพให้เด็กๆทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับก็ฝากเด็กๆนะครับอีกครั้งหนึ่งกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจ

ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: สวัสดีครับวิตามินข่าววันนี้เรายังพูดคุยต่อเนื่องเรื่องของศัลยกรรมครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเราถึงชอบทำศัลยกรรมศึกษาได้จากข่าวเหล่านี้ครับเผยคนไทยนิยมทำศัลยกรรมเพิ่มความสมบูรณ์แบบเนื่องจากความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองจึงต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้รูปร่างหน้าตาดูดียิ่งขึ้นหรือข่าวนี้กระแสสังคมทำวัยรุ่นเห่อทำศัลยกรรมผลวิจัยทางจิตวิทยาเผยว่าวัยรุ่นไม่พึงพอใจรูปลักษณ์ของตนเองจึงต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้รูปร่างหน้าตาดูดียิ่งขึ้นครับตามข่าวบอกเราว่าการทำศัลยกรรมนั้นมาจากความไม่พอใจไม่ภูมิใจในตัวเองทำไมความรู้สึกพอใจในตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนวันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมามีความแตกต่างกันนะครับทั้งในเรื่องรูปร่างและความสามารถบางคนผิวคล้ำบางคนอ้วนบางคนผอมสูงบางคนทำอาหารเก่งหรือบางคนเล่นกีฬาเก่งการที่เราแตกต่างไปจากคนอื่นและคนอื่นแตกต่างไปจากเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีหรือคนอื่นไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันครับ
1: โอ้ผมชอบไฟโฟครับ
0: ฮะอะไรนะ
1: แตงโมครับ
0: แตงโมเพราะอะไรครับ
1: แม้แต่มันดูจะอ้วนกลมนะครับแล้วก็ดูสีไม่สวยไม่น่ากินแต่เนื้อในมันเนี่ยหวานหอมอร่อย
0: นี่คือแตงโมที่ผู้ชอบนะครับถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างไม่สวยอ้วนกลมแต่แท้จริงแล้วนะครับข้างในของเขานั้นหอมหวานอร่อยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายต่อหลายคนครับ
1: ครับพี่สุครับแสดงว่าแตงโมอันอ้วนกลมเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เหมือนพวงสิครับ
0: เหมือนยังไงครับ
1: กลมแต่ว่าเต้นเก่งกลายเป็นหล่อไปเลยล่ะ
0: ส่วนพี่ซุ้มนะครับชอบเจ้าเงาะนี่แหละครับเงาะเนี่ยถึงแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะดูไม่สวยมีขนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเขาเนี่ยโอ้โหหอมหวานแล้วก็อร่อยมากนะครับเจ้าเงาะเนี่ยก็จะเปรียบได้กับคนที่มีผมหยิกฟูนะครับซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่รูปร่างภายนอกแต่เนื้อในจิตใจเขาแล้วอาจจะเป็นคนดีที่น่าคบก็ได้นะครับหรือแม้แต่ทุเรียนนะครับดูรูปร่างภายนอกเนี่ยโอ้โหมีหนามแหลมคมจับแล้วโอ้โหเจ็บมือมากนะครับแต่ว่าเจ้าทุเรียนเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติบอกว่านี่คือราชาแห่งผลไม้ครับเพราะว่าแม้ภายนอกก็จะไม่สวยงามแต่ภายในเนี่ยหอมหวานอร่อยแล้วก็เป็นที่ถูกปากของคนหลายคนครับพี่ภูกินตรงนี้เลยเหรอลูก
1: ตัวนี้ก็ดูไม่น่ากินน้ำแหลมไม่น่าจับแต่จริงๆเนื้อในเขาอร่อยมากเลยนะครับผมเคยกินครับ
0: นอกจากผลไม้แล้วนะครับพี่ซุ้มยังมีสุนัขน่ารักน่ารักมาให้เลือกกันด้วยนะครับ
2: อันนี้ชอบสุนัขพันธุ์ชิสุค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสุนัขพันธุ์ชิสุเป็นสุนัขที่อึดแล้วก็มีความอดทนสูงค่ะและพี่ซุ้มล่ะคะชอบสุนัขพันธุ์อะไร
0: พี่ซุ้มชอบสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลครับเพราะว่าสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลตัวเล็กน่ารักแล้วก็เขาเป็นสุนัขที่เชื่อฟังง่ายแล้วก็ฝึกสอนได้ไม่ยากครับส่วนเจ้าสุนัขตัวใหญ่ตัวนี้นะครับก็คือพันธุ์ร็อตไวเลอร์ครับมีหน้าตาที่ดุร้ายน่ากลัวแต่เป็นที่ยอมรับกันว่าเหมาะสมอย่างยิ่งครับในการช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการค้นหายาเสพติดแล้วก็ดมหากับระเบิดครับความแตกต่างของคนแต่ละคนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมาให้ครับนี่คือเอกลักษณ์ของเราครับไม่มีใครมีสิทธิ์มาตัดสินว่าดีหรือ

พียงแค่เราค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็ลงมือพัฒนาความสามารถของเราอย่างเต็มกำลังสิ่งนี้ต่างหากครับที่คือสิ่งที่สำคัญครับ

0: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
1: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องประโยคบ้างแล้วคะมีไหมเอ่ยโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะถ้าหากทบทวนมาแล้วเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องเรียงใหม่ให้รู้เรื่อง2นั่นเองมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนเรื่องประโยคก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: มาดูกันเลยค่ะประโยคคืออะไรเอ่ยประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความให้ได้ใจความเป็นอย่างไรให้เราเนี่ยเข้าใจว่าในประโยคที่เรานำคำมาเรียงต่อกันเนี่ยให้เข้าใจว่าใครทำอะไรได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าหากเป็นข้อความที่เรียงมาแล้วเราเข้าใจว่าใครทำอะไรแสดงว่าสิ่งนั้นคือประโยคนั่นเองแต่หากนำคำมาเรียงกันแล้วยังไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่เข้าใจเป็นประโยคไหมลูกไม่ใช่นะคะถ้าเป็นประโยคเราจะต้องรู้ว่าใครทำอะไรนั่นเองมาดูกันต่อเลยส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วนนะ
1: 3
0: ส่วนเก่งมากค่ะส่วนที่1เลยเรียกว่าประธานเด็กๆอ่านพร้อมกันประธาน
1: ประธาน
0: ประธานส่วนที่2เรียกว่าก
1: ริ ยา
0: เก่งมากกริยาก
1: ริ ยาก
0: ริยาส่วนสุดท้ายค
1: ือกรรม
0: กรรมเอาละค่ะประโยคของเรามีกี่ส่วนนะ
1: 3
0: ส่วนนั่นเองวันนี้คุณครูมีเพลงให้เด็กๆร้องด้วยเด็กๆร้องตามคุณครูก่อนได้ไหม
1: ได้ค
0: ่ะเพลงนี้มีชื่อว่าประโยค3ส่วนค่ะอ่ะร้องตามทีละวรรคก่อน

ประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนโอ้โหยากไหมขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะอันดับแรกร้องตามคุณครูทีละวรรคก่อน1 2 3ประโยค

0: ประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนต่อไปร้องพร้อมๆกับคุณครูเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำท่าทางประกอบได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พร้อมแล้วมาร้องพร้อมๆกับคุณครูกันเลย1 2 3ประโยค3ส่วนคือประธานกริยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นกินเป็นกรรมนั้นคือแมวกินปลาประโยค3ส่วนแมวกินปลาประโยค3ส่วนอีก1ครั้งได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ไหมคะ1 2 3ประโยค3ส่วนคือประธานกริยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยค3ส่วนแมวกินปลาประโยค3ส่วนประโยคมีกี่ส่วนนะ
1: 3
0: ส่วนมีอะไรบ้างเอ่ยประธานกริยาแล้วก็กรรมเหมือนประโยคที่ว่าแมวกินปลาประธานคืออะไรนะลูก
1: แมว
0: แมวเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาก็เลยกลายเป็นประโยค3ส่วนนั่นเองในประโยคคุณครูบอกแล้วว่าให้ตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรใช่ไหมคะประธานก็คือเหมือนคำว่าใครนั่นเองประโยค3ส่วนเนี่ยแมวกินปลาแมวกินปลาใครนะกินปลา
1: แมว
0: แมวก็เลยเป็นประธานประธานคือผู้ที่เป็นคนกระทําแมวเขาเป็นคนกินใช่ไหมคะแมวก็เลยเป็นประธานแล้วแมวก็ทําอะไรนะกินกินก็คือการกระทํานั่นเองการกระทําก็คือกริยาแมวเขากำลังกินแล้วใครโดนกิน
1: ปลา
0: ปลากรรมเนี่ยคือผู้ที่โดนกระทำโดนแมวกินนั่นเองปลาก็เลยเป็นกรรมนั่นเองค่ะเมื่อรวมกันแมวกินปลาก็กลายเป็นประโยค
1: 3
0: ส่วนนั่นเองเอาละค่ะมาดูกันต่อกันเลยมาดูส่วนแรกประธานใครเป็นประธานได้บ้างขอทบทวนอะไรนะ
1: คน
0: ทุกคนเป็นประธานได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เลยเป็นประธานของประโยคได้หมดเลยทุกๆคนเลยเราได้ไหม
1: ได
0: ้คุณครูได้ไหม
1: ได
0: ้ได้หมดเลยนะคะแล้วสัตว์ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้อะไรเป็นประธานนะแมวก็เป็นประธานได้นั่นเองสุดท้ายสิ่งของเป็นประธานได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันค่ะต่อไปกริยากริยาคุณครูบอกแล้วเป็นการกระทำเขากำลังทำอะไรทำอะไรบ้าง
1: ก
0: ินอะไรอีก
1: เด
0: ินอะไรอีก
1: น
0: ั่งนั่นเองทุกอย่างที่เป็นการกระทำ

0: ำค่ะลูกเป็นกริยาทั้งหมดเลยต่อไปสุดท้ายกรรมกรรมคือผู้ที่โดนกระทำนั่นเองเหมือนเมื่อสักครู่นี้อะไรนะแมวกินปลาปลาก็เป็นสัตว์นะคะเป็นกรรมนั่นเองอะไรเป็นกรรมได้บ้างมีทั้งคนเป็นกรรมได้แล้วก็สัตว์แล้วก็สิ่งของก็เป็นกรรมได้เช่นกันค่ะมาดูกันต่อเลยมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะบอกความหมายคำและประโยคสั้นๆได้ข้อ2นะคะอ่านคำและแต่งประโยคสั้นๆได้และข้อสุดท้ายเลยค่ะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยได้เวลาฝึกแต่งประโยคโอ้โหใครอยากแต่งประโยคบ้างหลายคนเลยถ้าหากแต่งประโยคได้ต้องบอกได้ค่ะว่าใครทำอะไรในประโยคที่พวกเราแต่งเนี่ยขอ3พยางค์3คำสั้นๆได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เลยค่ะมาดูที่ต้นไม้ของคุณครูเลยค่ะวันนี้คุณครูมีต้นไม้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะต้นไม้ของคุณครูเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยนะคะมีต้นไม้เยอะมากๆเลยเด็กๆช่วยคุณครูแต่งประโยคได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยในกระถางมีคำอยู่ไหมลูก
1: ม
0: ีอยู่ไหมคะ
1: ม
0: ีคำอยู่ทุกกระถางต้นไม้ทุกต้นเลยนะคะมาดูสิคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: ยาย
0: อะไรเอ่ย
1: ยาย
0: นั่นเองเอ้ยใครมีคุณยายอยู่ที่บ้านบ้างนี่คือคำว่ายายนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าขอคำนี้ก่อนอะไรคะ
1: พ่อ
0: นั่นเองออกเสียงพร้อมกันพ
1: ่อ
0: พ
1: ่อ
0: ต่อไปนี่เลยค่ะคำว่าแม่นั่นเองต่อไปโอ้โหอะไรคะ
1: ฉ
0: ันคือใครเอ่ยไหนชี้ไปที่ตัวฉันตัวฉันคือใครนี่เลยค่ะตัวเรานั่นเองคือคำว่าฉันนะคะต่อไปขอคำว่า
1: ขออ
0: ะบ
1: อ
0: ขออะบอขับขออะบอขับขับเอ๊ะไหนลองทำท่าขับรถหน่อยค่ะโอ้โหขับรถนะคะต่อไปเปลี่ยนค่ะมาสักครู่นี้ขับรถไปแล้วใช่ไหมคะคำว่าก่ออินอกินนั่นเองกิน
1: ก
0: ิน กินทำท่าอย่างไรเอ่ยเวลากินโอ้โหทำท่ากินกันแล้วนะคะต่อไปค่ะขาดไม่ได้เลยคำนี้ขออาวอขาวไม่โท
1: ข
0: ้
1: าว
0: ข้าวข้าวกินได้ไหมข้าวกินได้นั่นเองมีลักษณะอย่างไรเป็นเม็ดเล็กๆเลยเอาไว้กินนั่นเองค่ะต่อไปขอคำนี้ค่ะคำว่ามอแอวอแมวคำว่าแมวเอ๊ะบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างแมวร้องอย่างไรนะโอ้โหแมวเหมียวน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปขอคำว่าซออะกอซัก
1: ซ
0: ัก ซักซักอะไรเอ่ยไหนทำท่าซักผ้าให้ดูหน่อยค่ะโอ้โหซักผ้าเป็นอย่างไรนะแล้วก็คำนี้เลยค่ะขออาผาไม้โท
1: ผ้า
0: ผ้า
1: ผ
0: ้
1: า
0: ไหนลองจับที่เสื้อผ้าของเราอยู่ไหนเอ่ยไหนคือผ้าไหนคือเสื้อผ้าแล้วก็คำต่อไปคำว่า
1: ห
0: ออะนอหันไม้เอก
1: ห
0: ัน หัน
1: ห
0: ันไหนลองทำท่าหันให้คุณครูหน่อยค่ะโอ้โหหันอะไรดีนะหันผักได้ไหมต่อไปเปลี่ยนดีกว่าเป็นคำนี้ค่ะหออะ

0: คำว่าผักใครชอบทานผักบ้างโอ้โหหลายคนเลยแสดงว่าเป็นเด็กที่เก่งมากเลยนะคะสามารถทานผักได้ต่อไปคำนี้เลยค่ะปลาปลาเอ๊ะปลาเป็นอย่างไรนะไหนทำท่าปลาให้ดูหน่อยปลาเป็นอย่างไรนะและคำสุดท้ายค่ะรอโอทอรถรถ
1: รถ
0: รถรถเป็นอย่างไรนะโอ้โหปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแล้วก็ได้เวลาแต่งประโยคของเด็กๆแล้วค่ะถ้าหาคุณครูหยิบ1คำขึ้นมาให้พวกเราช่วยแต่งประโยคได้ไหมการแต่งประโยคเนี่ยสมมุติว่าครูหยิบคำว่ากินถ้าครูให้แต่งประโยคคำว่ากินในประโยคของเราสมมุติว่าครูหยิบคำว่ากินขึ้นมาการแต่งประโยคคือถ้าเราแต่งประโยคนะคะใครทำอะไรจะต้องมีคำนี้อยู่ในประโยคของเราด้วยสมมุติว่าคุณครูเลือกคำว่ากินขึ้นมาในประโยคจะต้องมีคำว่ากินด้วยถ้าแต่งว่าฉันกินข้าวได้ไหมได้ฉันกินขนมได้ไหมได้แต่ถ้าคุณครูแต่งว่าฉันซื้อของได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ค่ะเพราะว่ามีคำว่ากินไหมไม่มีการที่เราแต่งประโยคตามที่คุณครูกำหนดเนี่ยจะต้องมีคำที่คุณครูนำมาเนี่ยคำนี้ด้วยนะคะเข้าใจไหมเอ่ยใครเข้าใจแล้วขอหัวใจเอามือลงค่ะต่อไปครูจะหาคำว่าแมวขอกลุ่มที่1ค่ะประโยคว่าอะไรดีนะตอบที่โต๊ะของตัวเองได้เลยค่ะกลุ่มอื่นสามารถปรึกษากันได้นะคะอะไรเอ่ยลูก
2: แมวกินปลา
0: แมวกินปลาได้ไหมได้ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1เลยต่อไปเปลี่ยนคำดีกว่าขอคำว่าผออะกอผักผออะกอผักขอกลุ่มที่ตอนนี้ตั้งใจมากๆเลยกลุ่มที่4ค่ะคำว่าผักเอ๊ะแต่งประโยคว่าอะไรดีให้มีคำว่าผักในประโยคเพื่อนบอกว่าฉันกินผักได้ไหมคะได้ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะเพราะมีคำว่าผักอยู่ในประโยคด้วยนะคะถือว่าได้เลยต่อไปขอคำนี้เลยค่ะอะไรเอ่ยรออกถอรถแล้วขอกลุ่มที่3ค่ะ
3: พ่อขับรถ
0: อะไรนะคะ
3: พ่อข
0: ับรถได้ไหมคะมีคำว่ารถไหมคะ
3: ม
0: ีแสดงว่าได้ปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะต่อไปขอคำว่าซออะกอซักอะไรดีนะขอกลุ่มที่2ค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยนะคะตอบมาว่าแม่ซักผ้าได้ไหมคะได้เพราะว่ามีคำว่าซักปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะและขอคำว่าแม่โอ้โหคำว่าแม่ขอกลุ่มที่ตั้งใจฟังคุณครูมากเลยตอนนี้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คะคำว่าแม่แต่งประโยคว่าอะไรดี
3: แม
0: ่กินข้าวได้ไหมคะเพราะมีคำว่าแม่อยู่ก็เลยได้ค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยต่อไปค่ะลูกได้เวลาของเด็กๆทุกคนแล้วเพราะว่าคุณครูจะให้มาเลือกต้นไม้ที่ตัวเองชอบนะคะแต่ขอ3ต้นได้ไหมทำไมถึงขอ3ต้นจะได้ตอบคุณครูได้ว่าใครทำอะไรเลือกได้เลยตามที่ตัวเองชอบแต่ต้องเป็นประโยคด้วยต้องตอบคุณครูให้ได้ว่าใครทำอะไรสมมุติว่าเดินออกมาแล้วก็เลือกยออายอยายแล้วก็เลือกกออินอกินแล้วก็เลือก

0: ขออาวอขาวไม่โทร
1: ข้าว
0: เป็นประโยคไหมลูกยายกินข้าวได้ไหม
2: ได้ค่ะถือว่าเป็นประโยคแต่ถ้าหากเลือกมาแล้วมียายมีแม่แล้วก็มีฉันแบบนี้ถือว่าเป็นประโยคไหมไม่เป็นเพราะประโยคต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรนั่นเองเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วตอนนี้กลุ่มที่คุณครูต้องการที่ออกมานะคะจะต้องหลังตรงกลุ่มที่คุณครูต้องการนะคะจะต้องเงียบเสียงกลุ่มที่คุณครูต้องการนะคะโหเจอแล้วค่ะขอกลุ่มที่1เลยค่ะเอาละค่ะได้เวลากลุ่มที่1เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะลูกช่วยๆกันคิดทุกคนเลยค่ะลูกทุกคนออกมาได้เลยฟินิกมาได้เลยมาช่วยกันเลือกค่ะมาช่วยกันเลือกมาช้อปปิ้งต้นไม้กันนะคะเอาละค่ะดูสิคะว่าได้คำว่าอะไรสองคนมาหาคุณครูเลยเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนๆได้เลือกมาแล้วสองคนช่วยคุณครูอ่านได้ไหมคะว่าเพื่อนเลือกอะไรมาเพื่อนเลือกอะไรมาเอ่ยขอไมค์ดีกว่าตอนนี้เพื่อนได้เลือกมาแล้วสองคนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเพื่อนเลือกอะไรตอบเพื่อนเลือกประโยคว่าอะไรคะ
3: แมว
2: แมวแมวอะไรลูก
3: กินปลา
2: อะไรนะคะแมว
3: แมวกินปลา
2: แมวกินปลาใช่ไหมคะเป็นประโยคไหมคะรู้ไหมคะว่าใครตอนนี้ใครแมวแมวทำอะไรอยู่กินปลาแสดงว่าเป็นประโยคปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะตอนนี้ขอให้กลุ่มที่1นะคะวางต้นไม้ไว้ที่เดิมค่ะแล้วกลับไปทางที่ได้เลยปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะทุกคนมีส่วนร่วมได้ดีมากเลยนะคะต่อไปกลุ่มไหนดีนะในกลุ่มสามารถช่วยกันเลือกได้เลยนะคะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถเลือกคำจากในกระถางต้นไม้ของคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะขอกลุ่มที่ตั้งใจเรียนที่สุดตอนนี้กลุ่มที่5ค่ะไม่ต้องรีบเลยค่ะลูกค่อยๆออกมาแล้วมาเลือกเลยนะคะมาเลือกเลยเอาคำไหนดีนะเลือกแล้วดูกันก่อนเพื่อนเลือกคำว่าอะไรเลือกคำว่าอะไรดีตอนนี้กลุ่มที่5กำลังเลือกนะคะโอ้โหตั้งใจเลือกมากๆเลยค่ะ
4: แม่กินข้าวเพราะว่าขันอยู่ไหนแม่กินข้าวดีกว่าแม่กินข้าวก็ได้
2: เนี่ยค่ะแม่มาแล้วแม่อะไรต่อเอาแค่3ต้นไม้3กระถางนะคะ3ต้นนะคะลูก3ต้นเลือกเลยว่าจะเอาต้นไหนดีต้นไหนไม่ได้เลือกก็วางไว้ได้เลยอะไรดีเอ่ยตอนนี้หนูได้คำว่าอะไรลูกมีกินมีข้าวแล้วมีอะไรเอ่ยเอาละค่ะไหนใครช่วยเพื่อนเลือกยืนต่อแถวกันไปเลยตรงนู้นเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้มาแล้วใครจะเป็นคนอ่านให้ฟังปันปันได้ไหม
1: ได
2: ้มาเลยได้มาเลยค่ะอีก2คนมายืนให้กำลังใจด้วยมาเร็วฝั่งนี้เลยมาเลยยืนต่อกันก็ได้ค่ะเพื่อนเลือกว่าอะไรนะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ค่ะเพื่อนเลือกว่าอะไรนะคะ
3: แม่กินข้าว
2: แม่กินข้าวใช่ไหมคะรู้ไหมว่าใครทำอะไรรู้ไหมคะรู้เพราะว่าแม่กำลังอะไรเอ่ยแม่กำลังกินข้าวนั่นเองปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะวางต้นไม้ไว้ที่เดิมได้เลยเก่งมากๆเก่งทุกคนเลยค่ะต่อไปกลุ่มไหนนะขอกลุ่มที่หลังตรงไม่มีเสียงคุยเลยแล้วก็โอ้โหตอนนี้คุณครูเจอแล้วค่ะขอกลุ่มที่สองเลยค่ะกลุ่มที่สองออกมาแล้วลองมา

0: ค่ะลูกตอนนี้มีเพื่อนหยิบคำว่าผักมาแล้วหยิบคำว่าพ่อมาแล้วคำว่าอะไรดีนะ
1: พ่อเป็นคุณอาพ่อคุณแม
0: ่ก็ขยับไปฝั่งนู้นหน่อยอีกสองคนมาตรงนี้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้มาแล้วค่ะเพื่อนได้คำว่าอะไรคะลูก
2: พ่อกินผักค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะคะ
3: พ่อกินผัก
0: พ่อกินผักใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอบได้ไหมคะว่าใครทำอะไรใครเอ่ยพ่อทำอะไรคะกินผักอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยค่ะวางต้นไม้ไว้ที่เดิมได้เลยต่อไปขอกลุ่มที่วางมือบนโต๊ะขอกลุ่มที่เอามือจับหัวเอามือจับหูยกมือค่ะโอ้โหไวมากเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะแล้วออกมาได้เลยค่ะลูกเลือกได้เลยค่ะเลือกได้เลย3คนได้คำว่าอะไรบ้างนะฉันกินปลาอ่ะยืนฝั่งนี้หน่อยค่ะเดี๋ยวครูจัดให้นะคะถ้วยฟูมาฝั่งนี้เลยเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วนะคะเพื่อนเลือกมาแล้วเพื่อนเลือกมาแล้วนะคะเพื่อนเลือกว่าอะไรเอ่ยเพื่อนเลือกประโยคว่าอะไรลูกเพื่อนเลือกประโยคว่าอะไรคะ
3: ฉันกินข้าว
0: ฉันกินปลาเอาใหม่ลูกฉัน
3: กินปลา
0: อะไรนะคะ
3: ฉันกินปลา
0: ฉันกินปลาเอาปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะวางไว้ที่เดิมเลยค่ะลูกเหลือกลุ่มไหนนะเอาละค่ะแล้วกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะเลือกได้เลยค่ะลูกถือคำว่าปลาแล้วคำแรกอะไรอีกดีนะช่วยกันเลือกได้เลยค่ะช่วยกันเลือกได้เลยฉันแล้วก็อะไรอีกดีนะฉันแล้วก็อะไรปลานะฉันอะไรดีนะอะไรดีลูกคำนี้ได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยหรือว่าอันนี้ดีคะเปลี่ยนเป็นแม่แทนหันต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยใครถือปลายไปถือก็ได้ให้เพื่อนถือก็ได้ค่ะเอาละค่ะหันต้องอยู่ไหนนะกริยาต้องอยู่ตรงกลางสองคนมาแล้วตอนนี้ได้มาแล้วค่ะเพื่อนได้ประโยคว่าอะไรนะลูก
3: แม่หั่นปลา
0: แม่หั่นปลาอะไรนะคะ
3: แม่หั่นปลาค่ะ
0: แม่หั่นปลาถูกต้องไม่เอ่ย
1: ถ
0: ูกต้องไม่เอ่ยแม่ใครเอ่ยแม่กำลังทำอะไรลูกหั่นปลาปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะตอนนี้กลุ่มที่4วางต้นไม้ไว้ที่เดิมได้เลยเอาละค่ะแล้วก็เชิญกลับที่นั่งได้เลยค่ะโอ้โหเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะสามารถเรียงประโยคได้ถูกต้องเลยนะคะต่อไปถึงกิจกรรมของเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกจะให้เด็กๆฟังต้องทำอะไรก่อน
1: ห
0: ูฟังก่อนค่ะเพราะคุณครูจะให้ทำใบงานที่2ค่ะเรื่องเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะหลังจากเด็กๆได้ฟังคำชี้แจงแล้วจึงจะลงมือทำได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางเช่นกันค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่2นะคะเรื่องเรียงคำให้เป็นประโยคค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูลักษณะของใบงานเลยนะคะลักษณะของใบงานมีกี่ข้อเอ่ย1 2 3 4 5มีคำที่ใส่มาแล้วแบบนี้แล้วมีคำที่จะให้เลือกเติมข้อที่1มีคำว่าหนังสือกับภูผาแต่มีคำว่าอ่านข้างในแล้วจะต้องเรียงอย่างไรเอ่ยภูผาอ่านหนังสือเด็กๆต้องเลือกวางคำให้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะตอนนี้ให้นักเรียน

0: ฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะมีคำมาให้เลือกเติมนะคะลูกถ้าหากวางผิดที่นะลูกความหมายเปลี่ยนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจดีๆเลยคำทุกคำหนูได้เรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นลองฝึกอ่านสะกดคำด้วยตัวเองนะคะถ้าหากใครมีข้อสงสัยนะลูกสามารถถามคุณครูได้เลยใช่ค่ะมีคำมาให้แล้วคำว่าอ่านใช่ไหมลูกแล้วนี่คำว่าอะไรเอ่ยหนังสือกับคำว่าภูผาอ่ะเราหาก่อนว่าใครใครเอ่ยภูผาใช่ไหมหนูก็ต้องเขียนคำว่าภูผาตรงนี้ภูผาอ่านอะไรอ่านหนังสือก็เลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้หนูอย่าไปแกะค่ะบุญญาพรถึงไหนแล้วคะเราต้องตามหาก่อนว่าในประโยคที่คุณครูให้มาคำที่คุณครูให้มานะลูกใครเอ่ยมีคำว่าอ่านมาให้ใช่ไหมคะมีคำว่าอะไรเอ่ยหนังสือแล้วก็คำว่าอะไรภูผาอ่ะใครเอ่ยภูผาใช่ไหมภูผาอ่านอะไรลูกหนังสือก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ต่อไปคำว่าอะไรกรออะกระตออายอตายไม่เอกกระอะไรแล้วก็คำว่ารอเอียงงอเลียงไม่โทเลียงกับคำว่าอาอะไรกระต่ายเนี่ยต้องหาก่อนว่าใครอะไรนะลองดูคุณครูเลื่อนเก้าอี้หน่อยจึ๊บนั่งตรงๆใช่เลยนะคะได้ไหมลูกเขียนเลยค่ะมีคำว่าหนังสือมีคำว่าภูผานี่ไงหนังสือกับภูผาอันนี้คำว่าอ่านใครก่อนใครเอ่ยหนังสือหรือว่าภูผาภูผาใช่ไหมภูผาอ่านอะไรลูกหนังสือเลือกคำมาเขียนได้เลยภูผาเขียนให้ดีลูกภูผาประมาณตรงนี้ก็ได้จะได้เขียนได้พอ
1: ใช่ไหมครับเอาตัวเล็กไว้ด้านหน้าเอาตัวใหญ่ไว้ด้านหลังใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะหนูต้องเลือกคำมาเขียนแต่ละคำก็มีความหมายไม่เหมือนกันไงลูกแต่อันนี้ถูกแล้วภูผาอ่านอะไรหนังสืออะไรคะใช่เขียนทั้งสองคำเลยเดี๋ยวลูกอันนี้คำว่าภูผาอันนี้คำว่าหนังสือถ้าหนูเอามาเขียนตรงนี้ภูผาหนังสืออ่านเอ๊ะเข้าใจหรือยังเอ่ยเอ๊ะเข้าใจหรือยังเอ่ย
2: ยังก็ต้อง
0: เป็น
2: หนังสือ
1: คนเดียวกัน
0: แล้วต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรคำแรกที่หนูเขียนเนี่ยภูผาถูกต้องแล้วใช่ค่ะภูผาอ่านอะไรเอ่ยอ่านหนังสือภูผาภูผาหนังสืออ่านเข้าใจหรือยังเอ่ยเอ๊ต้องเป็นอะไรนะภูผาอ่านแล้วอะไรอยู่ข้างหลังลูกอะไรนะหนังสือแสดงว่าต้องย้ายไปด้านหลังนะคะหาทีละคนลูกลองอ่านดูรองอรองทอเอาเทาไม่โทเท้ารองเท้าแล้วสองคำนี้รอเอียงงอเลียงไม่โทเลี้ยงออาเลี้ยงอากระต่ายเรียงอย่างไรเลี้ยงกระต่ายเหมือนกันเลยอ๋อนี่ถูกแล้วค่ะผู้พาอ่านหนังสือถูกต้องต่อไปเลี้ยงอากระต่ายเอ๊ะเป็นอย่างไรเอ่ย

0: ID ได้ไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ใส่ตรงนี้ใช่ไหม
0: อานี่อาเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงอากระต่ายเอ๊ะเรียงอย่างไรเอ่ยดออกดอกมอไอไม้ไม้โทไม้รวมเป็นดอกไม้ชออบชอบดอกไม้ชอบน้องหรือเปล่ารอก่อนค่ะเรียงอย่างไรนะอันนี้เหมือนกันลูกที่คำว่าอะไรรองอรองทอเอาเทาไม้โทเท้ารองเท้าขออายอขายแม่ค้าขายแม่ค้ารองเท้าเรียงอย่างไรอ่ะลองดูชอบน้องดอกไม้เอ๊ะเรียงอย่างไรเอ่ยยังไม่ใช่ลองเรียงใหม่ค่ะลองสะกดอ่านเองขออายอเด็กๆคะทุกคำเราเรียนมาแล้วลองฝึกสะกดอ่านด้วยตัวเองก่อนนะคะดออกมอไอไม้ไม้โทดอกไม้ชออบอชอบดอกไม้ชอบน้องเอ๊ะเรียงอย่างไรกระต่ายเลี้ยงเอ๊ะใช่หรือเปล่าลองเลี้ยงใหม่นะคะเลี้ยงกระต่ายเอ๊ะเรียงอย่างไรเอ่ยอะไรขึ้นก่อนต้องตอบให้ได้ว่าใครอะไรเป็นประธานได้เลี้ยงหรือว่าเป็นประธานได้แล้วก็เอาคำว่าามาเขียนเด็กๆลองฝึกอ่านด้วยตัวเองนะคะคุณครูเชื่อว่าทุกคนอ่านได้เพราะทุกคำเรียนมาแล้วเลี้ยงกระต่ายเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ่ยต้องหาก่อนว่าใครล่ะเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหรือว่าดอกไม้ชอบแล้วคำว่าน้องชอบน้องดอกไม้ใช่หรือเปล่าเอ๊ะลองเรียงใหม่ยังไม่ใช่ค่ะกระต่ายเลี้ยงเอ๊ะใช่หรือเปล่าลองเลี้ยงใหม่ลูกอันนี้ยังไม่ใช่ขายรองเท้าแม่ค้าเอ๊ะยังไม่ใช่ค่ะลูกลองเลี้ยงใหม่เด็กๆต้องหาประธานในประโยคก่อนนะคะสออีสีคอรออามอรามสีครามอันนี้อะไรลูกท้องทองอทองไม่โทท้องฟออาฟาไม่โทท้องอะไรท้องฟ้าอันนี้คำว่ามีเราจะทำอย่างไรให้เรียงได้ถูกต้องฟังก่อนทำอย่างไรให้เรียงได้ถูกต้องเด็กๆดูค่ะทุกประโยคเลยจะต้องมีประธานเด็กๆลองหาถ้าเจอประธานในประโยคเนี่ยเราจะได้ตอบว่าใครแล้วหลังจากนั้นเราจะได้ตอบได้ต่อว่าทำอะไรเขาได้ทำอะไรลงไปลองดูค่ะหาประธานในประโยคให้เจอสะกดค่ะลูกพอสีครามถูกต้องค่ะลูกสุดท้ายสออีคอรออามอครามสีครามอันนี้ล่ะคะคำว่าอะไรลูกลองดูข้อ3 4 5ลองดูใหม่ค่ะข้อ3ข้อ4ข้อ5ทองอทองไม้โทท้องฟออาฟาไม้โทฟา

ครามท้องฟ้ามออีมีสีครามท้องฟ้ามีเอ๊ะเรียงอย่างไรถูกต้องค่ะอ้าวดูข้อสุดท้ายสออีทรออามอครามสีครามทออองอทอง

0: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวรอเก็บพร้อมกันท้ายภาพนะคะถูกต้องเลยชอบชอบถูกแล้วลูกดอกไม้ชอบน้องเอ๊ะเรียงอย่างไรเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเก็บท้ายภาพนะคะเสร็จแล้วเราเก็บท้ายคาบนะลูกสลักไอ้นั้นมาลายเลยมันทัดขึ้นไปนิดนึงลูกเพราะว่าเขาตัวใหญ่นะคะกระต่ายเลี้ยงหรือเปล่าอะไร
1: เล
0: ี้
1: ยงกระต่าย
0: เลี้ยงต้องไปอยู่ตรงไหนนะกระต่ายเลี้ยงหรือเปล่านะเลี้ยงไหมเอาละค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วชอบน้องดอกไม้ใช่หรือเปล่าเอ่ย
2: น้องชอบดอกไม
0: ้ลองเรียงไหมพอรออามอครามสีคราม
1: ท้อง
0: ท้องฟ้า

0: เอาละค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วก็หมดเวลา
1: ถูกต้องค่ะลูก
0: อ่ะเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยสามารถเก็บของได้ทันเวลานะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมแล้วมองมาที่จอคุณครูเลยเมื่อสักครู่นี้ทำไปแล้วเอ๊ะใครมั่นใจบ้างว่าถูกทั้งหมดเลยโอ้โหมีไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะอ้าวก็มีเหมือนกันนะคะมาดูกันเลยค่ะมาดูเฉลยกันเลยเอามือลงได้ค่ะลูกข้อแรกเรียงประโยคเนี่ยเราต้องเรียงแล้วต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรข้อที่หนึ่งคำที่ให้มาคือคำว่าหนังสือภูผาและคำที่เติมมาแล้วคือคำว่าอ่าน
1: ภูผาอ่านหนังสืออ
0: ะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะภูผาอ่านหนังสือปรบมือให้ตัวเองเลยใครถูกบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะต่อไปคนที่ไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะมีอีกหลายข้อนะคะข้อที่2นะคะคำว่าเลี้ยงคำว่าและคำว่ากระต่ายอะไรคะต้องหาประธานก่อนประธานคือใครอาทำอะไรเลี้ยงกระต่ายอ้าวปรบมือให้ตัวเองเลยต่อไปข้อที่3มีคำว่าขายคำว่าแม่ค้าและคำที่เติมมาแล้วคือคำว่ารองเท้าหาประธานก่อนประธานคือใครแม่ค้าขายรองเท้าค่ะใครถูกบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะลูกข้อที่4นะคะมีคำว่าดอกไม้คำว่าชอบคำว่าน้องน้องทำอะไรลูกน้องชอบดอกไม้ใครถูกบ้างโอ้เยอะแยะเลยนะคะและมาถึงข้อสุดท้ายแล้วโอ้ยข้อสุดท้ายข้อนี้มีคำว่าสีครามมีคำว่าท้องฟ้ามีคำว่ามออีมีสีครามท้องฟ้ามีเรียงอย่างไรเอ่ยท้องฟ้ามีสีครามใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะใครยังทำไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเลยนะคะสามารถกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะแล้วนำมาฝึกอ่านได้นะคะเด็กๆต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะเอ๊ะวันนี้เรียนเรื่องอะไรเอ่ย

วันนี้เรียนเรื่องอะไรลูกเรียงใหม่ให้รู้เรื่อง2แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคนั่นเองประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความซึ่งเราสามารถบอกได้ว่าใครทำอะไรนะคะจึงจะเป็นประโยคนะลูกต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องใครกันนะ1เป็นอย่างไรเอ่ยใครกันนะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่3ค่ะเรื่องหาประธานในประโยคนั่นเองซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.lfc.net เก่งมากค่ะวันนี้เป็นอย่างไรคะลูกสนุกไหมสนุกแล้วเด็กๆสามารถเรียงประโยคได้ไหมลูกแล้วอย่าลืมนะคะงานของคุณครูถ้าใครยังไม่เสร็จสามารถกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้และสัญญาได้ไหมเอ่ยว่าพรุ่งนี้จะมีงานส่งคุณครูใครสัญญาขอนิ้วก้อยเลยค่ะเอามือลงเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนในเรื่องประโยคนะคะแล้วในวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดข่าวพายุสุริยะครับอะไรคือพายุสุริยะและอันตรายของมันน่ากลัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของเราแตกได้จริงหรือไม่วันนี้พี่ซุปจะพาไปหาเหตุผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับร้อนดวงอาทิตย์เกิดจากพลังงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบเรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
1: ดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบทางจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ต่ำกว่าบริเวณรอบๆครับเราจึงเห็นเป็นจุดสีดำถ้าจุดสีดำนี้บังเอิญมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยล่ะครับ
1: yeah. เราเรียกว่าการระเบิดจ้าของดวงอาทิตย
0: ์การระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยพลังงานออกมาเบาๆไม่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
2: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มกันที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้ครับ
1: ถ้าพลังงานไปถึงดาวเทียมนอกโลก
0: ก็จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
1: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
1: ถ้าพลังงานร้อนขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
1: พายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กก็จะไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กก็จะไฟฟ้า
2: สุริยะคือพระอาทิตย์บางครั้งเหมือนเด็กนิดบึ้มขึ้นมาวิดบึ้มจุดดำทำระเบิดจ้าไปของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
1: พายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กก็จะไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กก็จะไฟฟ้า
2: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่โลกไม่วายเฮ้ hey!เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมานานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซงโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะเบื่อกันหรือยังคะ
1: ย
0: ังนะคะเรายังอยู่กับรายวิชาวิทยาศาสตร์กับกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะเราจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเด็กๆครั้งที่9แล้วนะคะค่ะเราเดินทางมาถึงครั้งที่9แล้วในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้กันก่อนค่ะครูนุ้ยเชื่อว่านักเรียนของครูนุ้ยทุกคนตอนนี้ตอบได้ทุกคนแน่ๆนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูคำถามครูนุ้ยจะบอกนักเรียนก่อนนะคะว่าครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะเป็นตัวแทนมีตัวแทนตอบคำถาม1คำตอบต่อ1กลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันเลยค่ะคำถามชวนคิดวันนี้นะคะถามว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชมีอะไรบ้างแต่ละกลุ่มให้ตอบคนละกี่1คนละกี่คำตอบ
1: 1คำตอบ
0: กลุ่มละ1คำตอบนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอตัวแทนนะคะกลุ่มละ1คนตอบที่โต๊ะของตัวเองได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบได้เลยนะคะค่ะเรามาเริ่มที่กลุ่มที่5ก่อนกลุ่มที่5ห้ามซ้ำกันนะห้ามซ้ำกันด้วยครูนุ้ยจะสุ่มนะคะกลุ่ม4ส่งไปให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะฟังคำถามอีก1ครั้งไหมคะทบทวนคำถามไหมคะกลุ่ม5ต้องการทบทวนคำถามไหมคะทบทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะคำถามถามว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชมีอะไรบ้างให้นักเรียนตอบเพียง1คำตอบนะคะ
2: บ้านค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: บ้าน
0: บ้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชจะต้องมีบ้านใช่ไหมคะกลุ่ม5เลือกตอบมีบ้านนะคะต่อไปค่ะส่งให้กับกลุ่ม3ค่ะแล้วที่กลุ่ม3ห้ามซ้ำกันนะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชมีอะไรบ้าง

0: ันไหมคะซ้ำกันไหมคะอ่ะไม่ซ้ำตอนนี้มีกี่คำตอบแล้ว2คำตอบกัปตันยังเพิ่งตอบนะเพราะให้กลุ่มหนึ่งเนี่ยแต่ละกลุ่มตอบได้กี่คำตอบ1คำตอบนะคะกลุ่มกัปตันตอบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้ากัปตันค่อยตอบนะต่อไปส่งให้กับกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ตอนนี้มีเพื่อนตอบมีบ้านนะคะแล้วก็มีอาหารแล้วกลุ่มสีเลือกตอบอะไรคะ
1: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนค่ะ
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะซ้ำกันไหมคะ
2: ไม
0: ่ซ้ำต่อไปค่ะส่งไปให้กับกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งมีไม้อยู่แล้วตอบเลย
1: น้ำครับ
0: อะไรนะคะ
1: น้ำครับ
0: มีน้ำนะคะซ้ำกันไหมคะไม่ซ้ำไหนทวนคำตอบสิกลุ่ม5ตอบว่าอะไรนะมีบ้านกลุ่ม3กลุ่ม3
2: ม
0: ี
2: อาหาร
0: กลุ่ม4
2: ม
0: ี
2: ที
0: ่
2: เล
0: ี้
2: ยงล
0: ู
2: กอ่อ
0: อนกลุ่ม1มีน้ำต่อไปกลุ่ม2ล่ะคะตอบว่าอะไรกลุ่ม2น้องไอดีส่งไปให้กลุ่ม2หน่อยค่ะน้องพลอยจะตอบน้องพลอย
1: ที่หลบภัยค่ะ
0: มีอะไรนะ
1: ที่หลบภัย
0: มีที่หลบภัยตอนนี้มีกี่อย่างแล้วมี5อย่างแล้วครบหรือยังคะที่เราเรียนมาตอบให้ชื่นใจหน่อยค่ะมีครบหรือยังคะ
2: ครบแล้ว
0: มีครบแล้วทั้ง5อย่างนะคะอย่างเช่นกลุ่ม1มีบ้านบ้านในที่นี้ก็คืออะไรคะบ้านในที่นี้คือ
2: ที
0: ่อ
2: ยู
0: ่ที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยของใครของสัตว์แล้วก็ของมนุษย์ได้ไหม
2: ได
0: ้ไหมคะบ้านได้นะคะแต่ถ้าเป็นพืชนะคะที่อยู่อาศัยของพืชอาจจะไม่ใช่บ้านเป็นอะไรได้บ้างคะที่เป็นที่อยู่ของพืชยกตัวอย่างเช่นที่อยู่ของต้นไม้ที่อยู่ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะอะไรนะคะพื้นดินใช่ไหมคะบริเวณป่ามีพื้นดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของพืชนะคะดังนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าบ้านเพราะบ้านเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่เฉพาะนะคะเป็นที่อยู่ของสัตว์บางชนิดหรือใช้เป็นที่อยู่ของมนุษย์ดังนั้นนะคะเราจะใช้คำว่ามีที่อยู่อาศัยแทนคำว่าบ้านนะคะแล้วก็มีอะไรนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งไหนลองตอบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช1มีที่อยู่อาศัย2มีอาหารกลุ่มไหนตอบอาหารยกมือหน่อยค่ะต่อไปมีอะไรอีกคะ
2: ม
0: ีที่เลี้ยงลูกอ่อนกลุ่มไหนตอบมีที่เลี้ยงลูกอ่อนกลุ่ม4ต่อไปค่ะ
2: น้ำ
0: มีน้ำกลุ่มไหนตอบมีน้ำกลุ่ม1และสุดท้ายมีที่หลบภัยกลุ่มไหนตอบกลุ่ม2ตอบได้ครบทุกอย่างนะคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะตอบกันได้หรือไม่คะตอบได้เช่นกันนะคะนักเรียนคิดว่านะคะสิ่งเหล่านี้นะคะ5อย่างที่นักเรียนตอบล้วนสำคัญไหมคะไหนใครคิดว่าสำคัญบ้างยกมือหน่อยสำคัญอะไรอะไรจะตายคะสัตว์บางชนิดก็อาจจะทำไมตายได้เพราะว่าไม่มีที่หลบภัยอาจจะโดนสัตว์ที่มีขนาดทำไมคะใหญ่กว่านะคะเป็นผู้ล่าเหยื่อใช่ไหมคะมากินสัตว์ตัวเล็กกว่านะคะก็อาจจะทำให้สัตว์ตัวเล็กไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นนะคะทุกสิ่งจึงสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชโดยใช้ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาเราเรียนมาทำกิจกรรมมาถึงกี่ครั้งแล้ว
2: 9คร
0: ั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วนี่คะเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้ทั้งหมดนะคะมาตอบคำถามค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของนักเรียนไม่ยากเลยครูนุ้ยนะคะจะพานักเรียนนะคะไปตรวจสอบความรู้ของตนเองโดยการนะคะทำใบงานที่9นั่นเองค่ะ

0: ใบงานที่9นะคะก็จะมีทั้งหมด34หน้า34ถึงหน้า36ไหนลองนับซิมีกี่หน้าค่ะ34 35
1: 36
0: มีกี่หน้าคะมี3หน้าด้วยกันนะคะไหวไหมคะลูก
1: ไหว
0: นะคะไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าในหน้าแรกนะคะก็จะเป็นรูปภาพให้นักเรียนได้สังเกตแล้วแล้วที่เหลือจะเป็นการตอบคำถามมีการเขียนแล้วก็โยงเส้นนะคะแล้วก็เติมคำตอบนิดเดียวนะคะไม่ยากเลยต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปทบทวนกิจกรรมนะคะเพื่อไม่ให้ทำไมคะเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกิจกรรมแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวทบทวนกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องหยิบแบบฝึกหัดหรือใบงานขึ้นมานะคะเด็กๆวันนี้นะคะนักเรียนจะได้นะคะตอบคำถามแบบฝึกหัดเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะในหน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยค่ะเก่งมากค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนให้คุณครูนะคะให้นักเรียนในห้องเรียนร่วมกันนำเสนอคำตอบและชวนนักเรียนนะคะร่วมกันตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องหรือจะทำไปพร้อมๆกับครูนุ้ยก็ได้นะคะ2นะคะให้คุณครูนะคะเขียนเฉลยคำตอบของนักเรียนไว้บนกระดานด้วยนะคะหลังจากที่คุณครูเฉลยไปแล้วเพราะว่านักเรียนบางคนอาจจะเขียนตามไม่ทันนักเรียนจะได้สามารถกลับมาดูบนกระดานนะคะแล้วก็กลับไปทำเป็นการบ้านต่อได้นะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมมากไหม
1: พร
0: ้อมมากพร้อมมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหยิบเล่มใบงานของนักเรียนมาได้เลยค่ะเราจะเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ก่อนหน้าที่34ตรวจสอบหน่อยนะคะว่าหน้า34ของนักเรียนเหมือนกับของครูนุ้ยไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: กันไหมคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันใครเปิดเจอแล้วใครเปิดเจอแล้วให้นักเรียนนะคะนำดินสอนะวางไว้ก่อนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางวางดินสอก่อนนะคะตอนนี้ต้นทางกลุ่ม1วางดินสอเรียบร้อยแล้วกลุ่ม2เรียบร้อยนะคะกลุ่ม3มีบางคนยังจับดินสออยู่กลุ่ม4กำลังหาหน้าใบงานอยู่ใช่ไหมคะช่วยกันได้กลุ่ม5หาเจอครบทุกคนหรือยังคะเด็กๆคอยฟังคุณครูแล้วก็ตอบกับคุณครูด้วยนะคะก่อนอื่นเลยฟังก่อนไหนใครพร้อมฟังแล้วยกมือคุณครูเข้าใจว่านักเรียนอยากทำแล้วแต่ว่าเพื่อนบางคนเพื่อนบางคนจะต้องให้คุณครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะได้ช่วยเพื่อนข้างๆได้ด้วยเราจะเพราะว่าวันนี้คุณนุ้ยไม่ได้มีการแข่งขันว่าใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนชนะวันนี้คุณนุ้ยไม่ได้มีการแข่งขันนะแต่ว่าถ้านักเรียนคนไหนทำเสร็จแล้วสามารถสอนเพื่อนที่อยู่ข้างๆได้แล้วเราจะทำไปพร้อมๆกันมาเริ่มดูข้อที่1ก่อนเลยนักเรียนดูรูปภาพแล้วอ่านตามคุณครูพร้อมกันนะคะนักเรียนชี้ข้อที่1เลข1ของตนเองคุณอนุญาตให้ฟัง1รอบแล้วนักเรียนอ่านตามพร้อมกันนะคะข้อ1
1: บ
0: ริเวณชายป่า
1: และแหล่งน
0: ้
1: ำ
0: ในรู
1: ป
0: มีสภาพแวดล้อม
1: ที
0: ่
1: เหมาะสม
0: กับการดำรงชีวิต
1: ของส
0: ั
1: ตว์และพืชอย
0: ่
1: างไร

เรามาดูรูปภาพพร้อมกันก่อนช่วยบอกก่อนนะคะว่าในภาพนี้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรลองบอกตัวอย่างหน่อยค่ะในภาพนี้มีสัตว์ชนิดไหนบ้างคะให้นักเรียนบอกตามที่คุณครูชี้มีอะไรบ้างคะมีช้างเป็ดอยู่ในรังใช่ไหมคะเราเรียกอะไรคะอยู่ในรังอ๋อลูกนกนะคะลูกนกแล้วก็มีกบแล้วรอบๆตัวกบมีอะไรมีแมลงปอนะคะแล้วก็มีปลามาดูพืชบ้างในบริเวณนี้มีพืชอะไรบ้างคะที่รู้จักต้นไม้เราอาจจะยังระบุไม่ได้ว่าเป็นพืชชนิดไหนเราก็เรียกได้นะคะว่ามีต้นไม้ที่เป็นพืชมีหญ้านะคะที่อยู่ตรงพื้นดินเป็นสีเขียวและในบ่อน้ำมีอะไรคะมีดอกบัวหรือมีบัวนะคะค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพนี้แล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงนะคะวิธีการบันทึกนะคะว่าเราจะต้องบันทึกอย่างไรจากการสังเกตรูปภาพเมื่อสักครู่นะคะค่ะให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่สัตว์และพืชกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะก็จะมีอยู่2ฝั่งนักเรียนดูตามนักเรียนดูคู่กับใบงานของนักเรียนด้านนี้นะคะจะเป็นสัตว์และพืชที่ชายป่าและแหล่งน้ำซึ่งจะอยู่ในรูปภาพนี้นะคะให้นักเรียนดูคู่กันไปมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้นี้คุณครูนุ้ยถามไปแล้วมีอะไรคะลองอ่านสิคะต้นไม้หญ้าอ่านพร้อมกันค่ะต้นไม้หญ้าต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่านกต่อไปค่ะวัวต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะกบนะคะครบนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเลือกนะคะจะมีต้นไม้หญ้ามีนกมีบัวมีช้างมีปลาและมีกบส่วนอีกฝั่งหนึ่งชี้ตามเลยอีกฝั่งหนึ่งของนักเรียนจะเป็นสีอะไรคะลูกสีม่วงแต่ของครูนุ้ยเป็นสีอะไรสีเหลืองจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคำเหมือนกันเลยมาดูคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งอ่านด้วยตนเองด้วยนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางมีอาหารต่อไปค่ะอ่านพร้อมๆกันมีที่อยู่อาศัยต่อไปค่ะมีที่หลบภัยมีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีน้ำมีทั้งหมดกี่ตัวเลือกคะ5ตัวเลือกนะคะให้ทำอย่างไรโยงเส้นจับคู่เด็กๆฟังนะคุณนุ้ยจะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะว่าอย่างเช่นต้นไม้และต้นหญ้าในรูปภาพมีสภาพแวดล้อมคือมีอะไรบ้างที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโยงเส้นได้มากกว่า1เส้นแต่บางข้ออาจจะมีครบทั้ง5เลยแต่ถ้าโยงแล้วอาจจะงงดังนั้นครูนุ้ยขอกำหนดให้มากสุดข้อ1โยงเส้นจับคู่ได้ไม่เกิน3เส้นนะคะลองดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางทำด้วยตนเองค่ะ

0: หมดเวลาในการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะในข้อแรกแล้วนะคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนทำได้ไหมคะค่ะทำได้นะคะไหนมีใครช่วยเพื่อนบ้างใครสอนเพื่อนบ้างมีไหมคะมีนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนนะคะดูข้อต่อไปกันค่ะในภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียนบอกคุณครูนุ้ยหน่อยในหน้านี้จะเป็นหน้าที่เท่าไหร่แล้วคะหน้า36นะคะอ่ะทีนี้ในหน้านี้เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังเพราะว่าเดี๋ยวครูนุ้ยจะอ่านเหตุการณ์ให้ฟังไหนดูความพร้อมก่อนหันหน้ามาทางนี้เลยค่ะมาดูรูปภาพเดียวกันวางดินสอก่อนใครทำข้อแรกไม่ทันค่อยกลับค่อยทำต่อหรือว่าช่วงที่คุณนุ้ยเฉลยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะนักเรียนกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2หันมาก่อนค่ะกลุ่ม2คะกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5พร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ฟังครูนุ้ยไปพร้อมๆกันนะคะในข้อที่2ให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่องปลาของแก้วตานะคะแล้วตอบคำถามข้อแรกนะคะให้นักเรียนดูนะคะว่าปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องฟังก่อนนะคะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องปลาของแก้วตาเป็นอย่างไรนะคะมารับฟังกันได้เลยค่ะแก้วตาเลี้ยงปลาในบ่อข้างบ้านนะคะซึ่งมีบัวในบ่อนักเรียนดูนะคะมีบ่อกี่บ่อคะค่ะมีอยู่2บ่อนะคะแก้วตาเลี้ยงปลาในบ่อข้างบ้านซึ่งมีบัวในบ่อมีแสงส่องถึงทั้งวันแต่พอผ่านไป1สัปดาห์1สัปดาห์มีกี่วันคะเด็กๆ7วันน้ำในบ่อนะคะก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวและขุ่นนักเรียนดูนะคะว่าภาพไหนน่าจะเป็นบ่อที่มีลักษณะเป็นสีเขียวและขุ่นบ่อไหนคะบ่อไหนคะหน้าบ้านหรือข้างบ้านข้างบ้านนะคะบ่อข้างบ้านนะคะต่อไปค่ะปลาที่เลี้ยงไว้นะคะปลาก็เริ่มตายไปทีละตัวแก้วตาจึงย้ายปลานะคะไปเลี้ยงในบ่อหน้าบ้านที่น้ำยังใสอยู่มีบัวในบ่อนะคะแล้วก็มีแสงส่องถึงทั้งวันเหมือนกันเมื่อผ่านไป1สัปดาห์ปลายังมีชีวิตอยู่ได้นักเรียนคะข้อแตกต่างของบ่อปลาทั้ง2บ่อคืออะไรคะ
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: สีน้ำบ่อข้างบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไรสีน้ำเป็นยังไงคะผ้าเขียวขุ่นใช่ไหมคะและพอเลี้ยงไปเรื่อยๆปลาเป็นอย่างไร
1: ตาย
0: ตายไปเรื่อยๆตายไปทีละตัวแล้วแก้วตาเขาแก้ปัญหานี้ยังไง
1: เปล
0: ี่
1: ยนปล
0: าอะไรนะคะย้ายปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ไปเลี้ยงตรงหน้าบ้านซึ่งบ่อหน้าบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: น้ำใส
0: มีน้ำใสนะคะแล้วก็มีแสงส่องถึงแล้วก็มีบัวด้วยคำถามถามว่าปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรให้นักเรียนหาคำตอบแล้ววงกลมล้อมรอบปัญหาของเรื่องนี้ข้อความหรือประโยคของครูนุ้ยจะไม่เหมือนกับของนักเรียนนะคะเส้นบรรทัดจะไม่ตรงกันแต่ข้อความและเนื้อหาเหมือนกันนะคะดังนั้นให้นักเรียนหาคำตอบนะคะว่าปัญหาของเรื่องนี้คือคำไหนประโยคไหนบรรทัดไหนแล้วให้ทำอะไรวงกลมล้อมรอบ

้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้เวลานักเรียนอ่านด้วยตนเองแล้วก็เขียนคำตอบด้วยตนเองนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมข้อที่2นะคะในข้อที่2จะมี2คำถามย่อยข้อแรกผ่านไปแล้วนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าหาของเรื่องนี้คืออะไรตอบได้แล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งบอกครูนุ้ยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเฉลยพร้อมกันนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2ย่อยก่อนนะคะมาฟังคำถามกันค่ะนักเรียนชี้ตามครูนุ้ยได้ไหมคะได้นะคะเพราะว่านักเรียนจะได้รู้ว่าข้อไหนเป็นข้อ 2.2 นักเรียนชี้ตามเลยค่ะแล้วอ่านตามนะคะ
1: ข้อ 2.2
0: วิธีแก้ปัญหาของแก้วตาโดยการย้ายปลาไปอยู่ในบ่อหน้าบ้านเหมาะสมหรือไม
1: ่
0: เพราะเหตุใดมีตัวเลือก2ตัวเลือกนะคะนักเรียนตั้งใจฟังคำถามของครูนุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะคำถามถามว่าวิธีแก้ปัญหาของแก้วตาโดยการย้ายปลาไปอยู่ในบ่อหน้าบ้านเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดมีตัวเลือก2ตัวเลือกให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมถ้าหากนักเรียนบอกว่าเหมาะสมเพราะน้ำในบ่อหน้าบ้านยังใสและเมื่อผ่านไป1สัปดาห์

ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าหากเลือกไม่เหมาะสมตัวเลือกนี้เขาให้เหตุผลว่าเพราะน้ำในบ่อหน้าบ้านมีบัวในบ่อและมีแสงส่องถึงทั้งวันเหมือนกับบ่อข้างบ้านที่มีปลาตายนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมด้วยตนเองค่ะ

มดเวลาสำหรับการบันทึกคำตอบแล้วนะคะเด็กๆเลือกได้ไหมคะได้นะคะถ้าเลือกแล้วต้องบอกเหตุผลกับคุณครูได้ด้วยนะคะตอบ

34จะเป็นรูปภาพส่วนหน้า35จะเป็นการบันทึกผลนักเรียนคะนักเรียนเฉลยว่าอย่างไรกันบ้างบอกคุณครูหน่อยค่ะขอเดี๋ยวครูนุ้ยจะถามทีละกลุ่มนะมาเริ่มกลุ่ม1ก่อนกลุ่ม1คะต้นไม้และต้นหญ้านะคะมีอะไรบ้างที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคะมีอะไรคะมีอาหารมีอะไรอีกคะมีอะไรนะมีน้ำหมดหรือยังคะตรวจสอบคำตอบและเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีที่อยู่อาศัยมี3อย่างเลยมีนะคะมีดินนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต่อไปกลุ่ม2นกในบริเวณนี้มีอะไรบ้างคะที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับนกมีอาหารมีอะไรอีกมีน้ำมีอะไรได้อีกคะมีที่อยู่อาศัยต่อไปเดี๋ยวครูนุ้ยเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนเป็นสีแดงต่อไปบัวบ้างค่ะกลุ่ม3บัวบริเวณนี้มีอะไรบ้างคะที่เหมาะสมกับบัวมีน้ำมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกบัวดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่ามีอาหารและน้ำก็ยังเป็นอะไรได้ด้วยเป็นที่อยู่อาศัยต่อไปกลุ่ม4ช้างบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะที่เหมาะสมกับช้างมีอาหารให้กับช้างมีอะไรอีกมีน้ำมีน้ำไว้ให้ช้างกินมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกแล้วก็มีป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของช้างต่อไปนะคะปลากลุ่ม5ปลาบริเวณนี้มีอะไรบ้างคะที่เหมาะสมกับปลามีน้ำเพราะปลาต้องอาศัยอยู่ในน้ำดังนั้นจะต้องมีอะไรได้อีกมีอาหารให้กับปลาและมีที่อยู่อาศัยสุดท้ายกบบอกพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะมีอะไรบ้างคะมีอาหารในภาพนี้อะไรเป็นอาหารของกบมีแมลงปอมีอะไรอีกมีที่อยู่อาศัยขออีกหนึ่งบางมีน้ำนะคะโอเคเด็กๆเห็นไหมคะว่าถ้าเราเลือกมากกว่า1เส้นเราอาจจะเกิดความสับสนได้ดังนั้นถ้าหากนักเรียนเลือกเพียง1เส้นนะคะและคำตอบนั้นถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะคะนอกจากนี้เพิ่มเติมนะคะบริเวณนี้มีที่หลบภัยสำหรับนกด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็มีที่เลี้ยงลูกอ่อนของนกด้วยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยข้อต่อไปกันเลยมาดูนะคะข้อ 2.1 ปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรบอกได้ไหมคะไหนลองบอกหน่อยค่ะปัญหาของเรื่องนี้คือน้ำเน่าเสียทำให้เกิดอะไรขึ้นปลาตายไหนใครวงกลมล้อมรอบคำว่าปลาเริ่มตายไปทีละตัวบ้างยกมือหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องค่อยกลับไปแก้ไขเป็นการบ้านนะคะสาเหตุที่ทำให้ปลาตายคืออะไรคะเด็กๆสาเหตุที่ทำให้ปลาตายคืออะไรคะเพราะว่าน้ำเน่าเสียทำให้ปลาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไป

0: การแก้ปัญหาของแก้วตาโดยการย้ายปลาไปอยู่ในบ่อหน้าบ้านเหมาะสมไหมคะไหนใครตอบเหมาะสมบ้างยกมือหน่อยเหมาะสมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขอเหตุผลหน่อยเหมาะสมเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว
0: ่าน้ำหน้าบ้านเป็นอย่างไร
1: สะอาด
0: สะอาดใสผ่านไป1สัปดาห์ปลาก็เป็นอย่างไรไม่ตายบ่อหน้าบ้านปลาไม่ตายนะคะแก้วตาจึงย้ายไปบ่อหน้าบ้านที่มีน้ำใสจึงสามารถทำให้ปลาดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเก็บเล่มใบงานให้เรียบร้อยถ้าหากข้อไหนมีข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปความรู้กันค่ะค่ะขอเวลา5วินาทีทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทาง5 4 3 2 1 0เรียบร้อยยังค่ะปรบมือหนึ่งครั้งไม่ดังเลยปรบให้ดังกว่านี้ปรบให้ดังกว่านี้หนึ่งครั้งนะคะปรบให้ดังกว่านี้พร้อมกันพร้อมกันนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค
0: ่ะตรงยังครับ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ถ้าไหนขอดูคนตั้งใจเรียนหน่อยน่ารักมากเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปความรู้กันนะคะค่ะนักเรียนคะบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าสัตว์และพืชจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเช่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวพอครูนุ้ยเปิดคำมาให้อ่านพร้อมกันเลยนะมีอะไรบ้างคะ
1: ที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: มีอาหาร
1: น้ำ
0: มีลูกอ่อนและสุดท้ายมี
1: ที
0: ่หลบภัยค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มกิจกรรมใหม่กันนั่นก็คือกิจกรรมท้าทายเรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหานะคะและในครั้งถัดไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็จะเป็นใบงานที่เท่าไหร่ช่วยครูนุ้ยหน่อยใบงานที่10เรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาหน้าไหนบ้างคะ40กับ41คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะเก่งมากค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำคานค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากและเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว

0: ไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: นี่รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้เย้เย้พวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่สองกันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่สามกันแล้วนะนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าดีๆแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางกันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่สองรหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่สามรหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้มีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่ง

0: ตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
1: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแรกฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหว

0: ่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับอีกไม่กี่วันเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช2556และในช่วงปีใหม่เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองการเข้าดาวเพื่อเข้าสู่ปีใหม่จากทั่วโลกครับเช่นข่าวนี้ซามัวประเทศในหมู่เกาะกลางแปซิฟิกใต้เปลี่ยนเขตเวลาของประเทศจึงกลายเป็นชาติแรกที่ได้ฉลองปีใหม่หรือข่าวนี้ครับต้อนรับบรรยากาศการนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามเมืองต่างๆของโลกมีการจัดแสดงพลุหรือดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่การฉลองเข้าสู่ช่วงปีใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันในหลายประเทศแต่ทำไมช่วงเวลาการเข้าสู่ปีใหม่กลับไม่พร้อมกันหลักการหลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดเรื่องนี้วันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนครับถ้าด้านไหนหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์ประเทศที่อยู่ด้านดังกล่าวก็จะเป็นเวลากลางวันครับในขณะที่ประเทศอีกฝั่งของโลกก็จะเป็นเวลากลางคืนแต่เนื่องจากบนโลกของเรามีประเทศมากมายครับตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันเวลาของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันครับ
1: สุครับผู้ว่านะครับแต่ละประเทศเนี่ยมันมีตั้งเป็นหลายร้อยประเทศใช่ไหมครับผู้เสนอว่ามันควรจะเวลาเดียวกับทุกประเทศเลย
0: ถ้าเป็นแบบนั้นพี่ซุปว่าน่าจะวุ่นวายกว่าเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกากับเรานะครับอยู่ตรงข้ามคนละซีกโลกกันเลยในช่วงที่เขาสว่างจ้าเรามืดมิดในช่วงที่เราสว่างจ้าเขามืดมิดครับกิจวัตรกิจกรรมน่าจะแตกต่างกันนะครับ
1: 7โมงเช้าแต่เรายังมืดอยู่เลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวถ้าไปตรงนี้ตอนนั้นนะครับ
0: กลัวอะไรครับครู
1: ไม่ได้กลัวผีนะครับแต่กลัวหลับคาห้องเรียน
0: น้องคนนี้ครับในอดีตโลกของเราไม่มีการกำหนดเขตเวลามาตรฐานเพื่อเป็นตัวกำหนดจุดตั้งต้นของเวลาของแต่ละประเทศครับแต่เมื่อประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาเวลามาตรฐานโลกได้ถูกกำหนดขึ้นที่ตำบลกรีนิชประเทศอังกฤษนี่แหละครับเนื่องจากในอดีตตำบลกรีนิชเป็นแหล่งเดินเรือที่สำคัญครับประเทศในแถบยุโรปจึงเห็นว่าตำบลกรีนิชเหมาะสมเป็นสถานที่กำหนดเวลามาตรฐานโลกเราเรียกว่ากรีนิชมีนไทม์มีตัวย่อว่าGMT นั่นเองครับ
2: ดังนั้นจึงเกิดเส้นสมมติจาก Greenwich ไปถึงหมู่เกาะแปซิฟิกค่ะเลยแบ่งโลกเป็น2ส่วนเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออกค่ะ
0: หากว่าเรานับจาก Greenwich ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานของโลกนะครับเส้นที่อยู่หลัง Greenwich ก็คือมีเวลาเดินช้ากว่า Greenwich ครับส่วนเส้นที่อยู่ด้านหน้า Greenwich ก็คือมีเวลาเดินเร็วกว่า Greenwich ครับประเทศไทยของเรานะครับอยู่ห่างจากกรีนิชครับมีเส้นแบ่งอยู่7เส้นนั่นหมายความว่าประเทศของเราเดินเร็วกว่าเวลามาตรฐานโลกอยู่7ชั่วโมงนั่นเองครับการเข้าดาวหรือการนับถอยหลังมีต้นกำเนิดมาจากการปล่อยจรวดขององค์การนาซาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ5 4 3 2 1 0จรวดขึ้นสู่อวกาศแล้วซึ่งต่อมาครับได้มีการนำมาใช้เป็นการนับถอยหลังเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันปีใหม่หรือวันไหนๆนะครับพี่ซุปเชื่อว่าทุกคนก็อยากได้ยินอยากได้ฟังข่าวดีๆดังนั้นหากเราทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติมอบและทำสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันแม้จะไม่ใช่ข่าวที่ใหญ่โตแต่อย่างน้อยๆก็จะไม่มีข่าวร้ายเกิดขึ้นและเราก็จะมีความสุขในทุกๆวันครับเห็นด้วยไหมจ๊ะ
3: เห็นด้วยครับ

ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยังจำ7มหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้งเด็ดเดินทางมาถึงชายป่าถัดไปเป็นบ้านไร่พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจเผื่อว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือ
2: เฮ้รอฉันด้วยสิ

0: ด้วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายพาลูกๆไปหาอาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
3: ได้เลย
0: ลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะอ๋อลูกเจี๊ยบมาดูกันสิว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: ธอมีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้ไม่มีอาหารของไก่เลยจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอาหารของไก่คืออะไรล่ะ
1: อาหารของพวกเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉันเห็น
3: ใช่ๆฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
1: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
0: ไปกันไปกัน
5: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่เจ็ดมหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่เจ็ดมหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูกเจี๊ยบยังไงดีนะ
2: ใช่แล้วพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: อิ่มท้องอิ่มใจแม่ไก่และลูกเจี๊ยบนอนพักผ่อนเถอะนะ
1: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่น
2: ๆอืม
0: เหมือนกัน
3: เราก็รู้สึก
0: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: สิบแปดสิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสันติวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกคนที่เดินทางมาต่างบอกว่ายังมีความรักความผูกพันและคิดถึงพระองค์สุดหัวใจสิ่งที่อยู่ในความทรงจำคือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงมุ่งช่วยเหลือประชาชนในยามประสบความเดือดร้อนตลอดจนพระกรณียกิจด้านกฎหมายการส่งเสริมสิทธิและโอกาสของเด็กและเยาวชนและการทรงงานในหลากหลายมิติถึงซึ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชน
2: มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนี่คุณแม่มารอบที่สองแล้วนะคะค่ะคุณแม่กรุงเทพค่ะส่วนคุณพี่นี่มาจากชลบุรีค่ะและนี่ก็มากับกรุงเทพนัดกันมาเลยค่ะคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญเพราะนั้นก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วเราเป็นข้าของแผ่นดินอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราอยู่แล้วก็เลยต้องมาให้ได้และมาทุกพระองค์ด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมกันส่งต่อความห่วงใยให้แก่ผู้ที่เดินทางมาโดยการนำอาหารน้ำเครื่องดื่มของว่างและกาแฟมาบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานได้รับความสะดวกตลอดการรอคอย
1: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองและการใช้งานครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมทั้งการนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10 ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมในตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นมากขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
3: ต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายนะครับการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นนะครับ

0: แล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดและระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนพอทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบสองใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่นะครับก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมด
1: รองนายกยังกล่าวอีกว่าการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบก็สามารถนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายฉบับใหม่พร้อมระบุว่าไทยก็เคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายไว้แล้วหลายครั้งครับแต่ว่าก็ลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมก็ยังล้าสมัยอยู่ขณะที่ทางต่างจังหวัดก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายรวมถึงเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อค้นหาและยึดอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนปราบปรามการจำหน่ายอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: ดูเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้กันนะครับหน่วยงานความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหลังพบว่านายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการประชุมเครือข่ายในการวางแผนเตรียมก่อเหตุป่วนในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสมีการในเชิงข่าวนะครับพบว่าในเชิงลึกนั้นมีความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการบุคคลดังกล่าวได้แฝงตัวเข้ามาในพื้นที่และลักลอบพบปะประชุมวางแผนร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องก่อเหตุรุนแรงอีกประมาณ 4-5 คนบริเวณพื้นที่ป่าเนินเขาสลับกับสวนยางพาราบ้านบาตูปูเตะในหมู่ที่6ตำบลบ้านแหลมอำเภอทานโตจังหวัดยะลากลุ่มดังกล่าวนั้นมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวนั้นเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยโจมตีหน่วยปฏิบัติการที่มีการระวังป้องกันต่ำหรือที่มีอยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกประชิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในห้วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปูเตะหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปูโลสนิแยหมู่ที่4และบ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลา
1: เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษาแก้ไม่รอลงอาญาจำคุก1ปีนายอับดุลรอแมนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีอ้างยี่จากเหตุการณ์ระเบิดบิ๊กซีบันนังสตาโดยศาลชี้ว่าพฤติการร้ายแรงกระทบความสงบเรียบร้อยครับคดีนี้ย้อนไปในศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีแก่นายอับดุลรอแมจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบิ๊กซีมินิบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568แต่ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการสมคบกันก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายและการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีลักษณะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนถือเป็นพฤติการที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษพิพากษาแก้เป็นจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกาโดยจำเลยยังมีสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของฎีกาต่อไปทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค
2: มีชายอายุ29ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาพบเป็นศพอยู่ที่ข้างกองขยะกับ ผู้เป็นแม่นั้นติดใจการตายของลูกชาย

จึงไปร้องให้กันจอมพลังนั้นช่วยติดตามคดีเชื่อว่าปมสาเหตุมาจากขบวนการค้ายาเสพติดหลังเห็นคลิปลูกชายถูกกลุ่มทำร้ายแม่และย่าของผู้เสียชีวิตก็เข้าพบกันจอมพลังพร้อมกับเล่าว่าลูกชายมักจะไปมาที่บ้านอยู่เสมอบางครั้งหายไปหลายวันครอบครัวจะประกาศตามหาก็พบตัวทุกครั้งส่วนใหญ่ไปอยู่กับเพื่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่8 สิงหาคมพบศพลูกชายในสภาพที่เสียชีวิต

0: โต้เถียงลักษณะที่ทวงสิ่งของบางอย่างจึงสันนิษฐานว่าลูกชายอาจถูกขบวนการค้ายาเสพติดทำร้ายจนเสียชีวิตและนำศพมาทิ้งไว้อย่างอนาถจึงต้องการความยุติธรรมด้วยนำหลักฐานมาร้องกับกันจอมพลังขอให้ช่วยในการติดตามคดีล่าสุดนั้นกันจอมพลังก็ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ว่าคนก่อเหตุที่หนีอยู่ได้ติดต่อขอเข้าพบขณะที่ตำรวจพระพุทธบาทก็ได้เบาะแสคนร้ายแล้วคาดว่าปมมาจากเรื่องของยาเสพติด
1: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกันกว่า100นายนะครับไปปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีเพื่อเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูให้แก่เด็กต่างดาวครับอย่างที่แฟลตดินแดงพอไปตรวจสอบแล้วกว่า 5,000 ห้องปรากฏว่าพบห้องที่ต้องสงสัย44ห้องมีการย้ายชื่อเด็กต่างดาวอายุระหว่าง 5-15 ปีเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเกิน16คนต่อห้องครับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บุกเข้าไปทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูขึ้นต้นด้วยเลข7ให้แก่เด็กต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดงนี่แหละเป็นผู้ที่บอกว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจึงออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของกระบวนการนี้ครับมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ทำกันเป็นระบบเริ่มจากมีตัวกลางเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าขอเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้าน3คนแล้วก็นำเอกสารมาให้เซ็นยินยอมแต่พอภายหลังกลับพบว่าเอาชื่อต่างด้าวสัญชาติเมียนมามาสวมเข้าทะเบียนบ้านมากกว่า10คนแล้วลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่เคยเซ็นไว้ด้วย
2: น้องสาวไปเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็อยู่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขตบอกว่าสร้างทำบริษัทอะไรเหรอบอกไม่ได้ทำบอกแต่ทำไมพม่าเข้าบ้านเยอะจังเลยเราก็เลยมาถามน้องสาวพี่น้องสาวบอกว่าคนที่น้อยเขาจ้าง 5,000 เอาเข้าทะเบียนบ้าน3คนแต่มันไม่ใช่มันมาเป็นร้อยเนี่ยมันเยอะอ่ะเนี่ยเนี่ยหลักฐานมีหมดเลยอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าที่บ้านอ่ะขอร้องอย่ามาแนะนำเพราะอีน้องสาวอ่ะมันเห็นแก่เงินแค่ 5,000 แล้วดูดิได้แค่ 5,000 เขาบอกเข้า3คนแต่เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราก็อ้าวอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง
0: หลังการเข้าจับกุมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำแถลงข่าวผลปฏิบัติการอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องจากความผิดปกติในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันมีการออกบัตรสีชมพูไปสูงถึง 2,347 คนและขยายผลการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติน้ำอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดือนมีนาคม2569จากการตรวจสอบแฟลตดินแดงกว่า 5,726 ห้องก็พบว่ามีต้องห้องต้องสงสัยนะครับห้องพักถึง44ห้องที่มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุตั้งแต่5ถึง15ปีเข้าในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติ16คนขึ้นไปต่อห้องรวมถึงมีเด็กต่างด้าวที่ไม่น้อยกว่า 1,366 คนรวมถึงพบว่า3ห้องแรกนั้นมีเด็กต่างด้าวถูกนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านรวมกันมากกว่า100คนและบางห้องก็มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวเข้ามาอาศัยมากถึง35คนภายในระยะเวลาเพียง2วัน
3: โดยเฉพาะที่เราดำเนินการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจดูที่เห็นความผิดปกตินะอย่างรวดเร็วในคราวนั้นเนี่ยก็ในจำนวน3ห้องที่เราตรวจนะครับที่เราเห็นความผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้าพักอาศัยถึง100กว่าคน140กว่าคนบางห้องเนี่ยมีคนเข้าพักอาศัย35คน40คน64คนซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนั้นเนี่ยเป็นการนำรายชื่อเหล่านี้เอามาฝากไว้ในทะเบียนบ้านที่แฟลตแต่ละห้องเพราะนั้นถ้าเราพี่น้องสื่อมวลชนลองคิดตามมานะครับว่าถ้าแฟลตดินแดงของเราเนี่ยมีประมาณ 5,000 กว่าห้องถ้ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอย่างนี้หรือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องครบทุกห้องหรอกครับแต่เฉพาะแค่ส่วนมากที่เราตรวจเจอเนี่ยขณะนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก 1,000 กว่ารายนะครับในจำนวน 1,000 กว่ารายนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ดำเนินการขยายผลในเรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
1: นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการใช้

0: ้อำนาจอนุมัติย้ายชื่อในระยะเวลาอันสั้นแม้ระบบจะแจ้งเตือนแล้วว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยเกินกำหนดมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตดินแดง3คนเจ้าบ้านคนกลางในหน้าจัดหาเด็กต่างด้าวและพยานรับรองลายมือชื่อรวมทั้งหมด7คนครับ
1: เราพบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่และจัดทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในลักษณะของการดำเนินการเป็นขบวนการโดยมีนายหน้าชาวมีนายหน้าต่างด้าวนะครับชาวเมียนมานะครับเป็นคนรวบรวมรายชื่อและเอกสารจากแรงงานต่างด้าวต่างๆส่งให้กับนายหน้าฝ่ายคนไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวนะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสำนักงานเขตดินแดงเพราะฉะนั้นทั้ง3กระบวนการนี้ทั้ง3ส่วนนี้ที่ดำเนินการกระทำความผิดนั้นเนี่ยทำให้มีการละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อมาก็คือเรื่องเขาจะสามารถเข้าใช้สวัสดิการของรัฐได้เพียงเช่นคนไทย
0: อย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะครับการสวมสิทธิ์ออกบัตรชมพูช่วยให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลการศึกษาการขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ซึ่งอันนี้เสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าในเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและยังเป็นขั้นตอนเปิดช่องให้ยื่นขอสัญชาติไทยตามพรบสัญชาติในอนาคตด้วยจึงนับว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งครับ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดปฏิบัติการ Money Cashback กับปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนจับแก๊งสแกมเมอร์ร่วมกว่า20คนครับพร้อมกับติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยรวมกว่า3ล้านบาทพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผอ.สปอ.สตร.แถลงโครงการ Money Cashbackปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนหลังจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์รวม20คนและสามารถติดตามนำคืนให้แก่ผู้เสียหายรวมกว่า3ล้านบาทจากกรณีทั้งหลอกลวงในการลงทุนหุ้นและการซื้อขายสินค้าโอกาสนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ยังได้มอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายจำนวน2รายตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนด้วย
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างครับ

แบบส่งข่าวเที่ยงกันต่อนะครับตอนนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเครือรัฐออสเตรเลียแล้วครับโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับสานต่อมิตรภาพและความร่วมมือไทยออสเตรเลียพร้อมกับพบปะชุมชนไทยในย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันท่านนายกได้ชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนครับและมีนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตขณะที่ในปี2568มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ท่านนายกได้แสดงความยินดีต่อนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ที่ได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571นอกจากนี้ท่านนายกและคณะได้พบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์โดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารรวมถึงร้านขนมไทยท่านนายกได้แวะชิมอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดเส้นทางขณะเดียวกันก็มีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากด้วยนะครับสำหรับไทยทาวน์ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวน์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งยังช่วยดึงดูดผู้มาเยือนและสร้างโอกาสให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่
1: แม้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจอยู่ที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับแต่วันนี้ก็ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายวาระที่น่าสนใจทั้งการพิจารณาโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการแก้ไขประกาศนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานติดตามบรรยากาศสดๆนะครับพร้อมผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากคุณภัทรพรมาลาโสครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญครับคุณภัทรพร
2: ในส่วนของกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานที่ว่านี้นะคะเสนอโดยกระทรวงแรงงานนะที่ต้องการให้กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือนะคะกลุ่มคนที่ทำงานที่บ้านพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเดินทางอยู่

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมวแมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หืมเอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
0: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตาเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัศดรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถวว่างหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
1: อ
0: ผมอยากช่วยคน
3: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
1: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
1: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วยของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำหรือไม่คะว่าจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเราได้เรียนรู้ในเรื่องลักษณะความสามารถของตนเองและผู้อื่นไปแล้วใช่ไหมคะและคุณครูก็ให้เด็กๆบอกความสามารถของตนเองยังจำได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะใช่แล้วนักเรียนได้ออกมาบอกความสามารถของตนเองว่าตนเองนั้นมีความสามารถอะไรบ้างแล้วนักเรียนก็ได้รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆของเราที่อยู่ในห้องเรียนนั้นมีความสามารถอะไรกันบ้างค่ะเมื่อทุกคนมีความสามารถทุกคนก็ต้องใช้ความสามารถนี้ให้ถูกต้องค่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องเพราะเรารู้แล้วว่าเรามีความสามารถอะไรเราก็จะใช้ความสามารถของเรานั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้องค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะต้องบอกความสามารถของตนเองได้ค่ะเอ๊ยังจำได้ไหมคะว่าตัวเองมีความสามารถอะไร
1: จำได้ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะนักเรียนก็ต้องนำความสามารถนี้นะคะไปใช้ในทางที่ถูกต้องวันนี้คุณครูมีวิดีโอมาให้นักเรียนได้ฟังกันด้วยอยากดูไหมคะ
1: อยาก
0: อยากฟังหรือยัง
1: อ
0: ยากดูและอยากฟังแล้วนะคะพร้อมเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวิดีโอนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณสื่อวีทัศน์ประกอบสื่อการสอนนะคะเพลงทำดีได้ดีจากดร.คิดเพลงเด็กค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรบ้างคะสรุปว่าในวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะห้ามแกล้งเพื่อนใช่ไหมคะเป็นเพลงทำดีได้ดีใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเคยทำดีไหมคะโอ้เด็กๆทุกคนเคยทำดีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเด็กๆทำดีกันบ้างหรือเปล่าเก่งมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าห้ามแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะครับการช่วยเหลือเพื่อนแบ่งขนมให้เพื่อนได้ไหมคะตีเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว
0: ่าเด็กเพื่อนเจ็บแล้วก็เป็นสิ่งไม่ดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามแกล้งเพื่อนนะคะหรือทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเป็นไงคะเด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีช่วยเหลือเพื่อนเพราะเราเป็นเพื่อนกันและอยู่ในห้องเดียวกันค่ะคำถามนักเรียนปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเหมือนในวิดิทัศน์หรือไม่ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีไหมคะไหนใครปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเหมือนในวิดิทัศน์เลยยกมือโอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองได้ค่ะความดีข้อใดที่นักเรียนเคยปฏิบัติตามในวิดิทัศน์มีความดีอะไรบ้างที่นักเรียนเคยปฏิบัติตามเหมือนกับในวิดิทัศน์คะไม่แกล้งเพื่อน
2: แบ่งของ
0: ให้เพื่อนมีน้ำใจกับเพื่อนมีอีกไหมคะพูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบ
2: ไม
0: ่
2: พ
0: ู
2: ดคำหยาบ
0: ไม่ตีเพื่อนไม่พูดแซ่คุณครูห้ามเกเรเพื่อนอย่าผักเพื่อนมีอีกไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะความดีที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดนี้นะคะถือว่าดีมากๆเราต้องพูดจาไพเราะถ้าเราพูดจาไม่เพราะพูดคำหยาบใส่เพื่อนนักเรียนคิดว่าเพื่อนจะชอบไหมคะชอบไหมไม่ชอบเพื่อนไม่ชอบคุณครูชอบไหมคะคุณครูก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้าเราไปแกล้งเพื่อนเพื่อนจะรักเราไหมคะ

0: ่อนก็จะไม่รักเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรักกันอยู่ในห้องเดียวกันต้องรักกันและรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถนั่นเองเรื่องงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์งูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์มีเรื่องราวอย่างไรนักเรียนอยากฟังหรือยังอยากฟังหรือยังคะ
1: อยาก
0: แล้วค่ะถ้าอยากฟังแล้วนักเรียนจะต้องทำอย่างไร
1: เง
0: ีย
1: บ
0: แล้วก็ตั้งใจฟังถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสิงโตเป็นเจ้าป่าสัตว์ป่าใหญ่น้อยเป็นบริวารทุกตัวต่างเกรงกลัวเจ้าป่าในถ้ำที่อยู่ทางด้านทิศเหนือมีงูใหญ่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่งูใหญ่ตัวนี้เป็นงูมีศีลมีสัตว์แม้ไม่ได้เป็นเจ้าป่าแต่ก็เป็นที่รักและนับถือของสัตว์ใหญ่น้อยทุกตัวจึงพร้อมใจกันตั้งให้งูใหญ่เป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารการกินในป่าหากวันใดใครหาอาหารได้มากขอให้เอามาเก็บไว้ในถ้ำเพื่อสะสมไว้ให้สัตว์พิการหรือสัตว์ป่วยงูใหญ่ก็จะจัดระเบียบและแบ่งปันอาหารให้สัตว์พิการหรือป่วยโดยเท่าเทียมกันวันหนึ่งสิงโตเจ้าป่าซึ่งมีครอบครัวใหญ่เกิดความโลภอยากได้อาหารไปให้ลูกๆกินสิงโตมาหางูใหญ่แล้วพูดว่าท่านงูใหญ่เราเป็นเจ้าป่าเราต้องการอาหารที่ท่านดูแลอยู่ไปให้ลูกๆของเรากินงูใหญ่ถามขึ้นว่าลูกๆของท่านพิการหรือสิงโตร้องแล้วว่าจะพิการได้อย่างไรลูกของฉันแข็งแรงดีงูใหญ่ยิ้มแล้วถามอีกว่าลูกๆของท่านป่วยหรือสิงโตตอบเสียงดังด้วยความภาคภูมิใจไม่ป่วยลูกๆของฉันทุกตัวแข็งแรงดีงูใหญ่ยังยิ้มถามอีกว่าเมียของท่านล่ะป่วยหรือพิการหรือไม่สิงโตคำรามก่อนตอบว่าเมียของฉันเป็นสิงโตตัวเมียที่งดงามและแข็งแรงที่สุดงูใหญ่ยิ้มกว้างตอบสิงโตด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวลอ่อนโยนว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นเมียและลูกของท่านก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับอาหารที่ฉันดูแลอยู่เพราะครอบครัวของท่านไม่มีใครป่วยหรือพิการสิงโตคำรามจนดังสถานไปทั้งป่าแต่ฉันเป็นเจ้าป่านะฉันมีอำนาจสูงสุดใครที่ขัดขวางอำนาจของฉันย่อมรู้ชะตากรรมของตนเองสิงโตว่าแล้วก็จ้องงูใหญ่เขม็งงูใหญ่ค้อมตัวลงด้วยความอ่อนน้อมถ้าท่านเจ้าป่าคิดว่าฉันผิดก็เชิญลงโทษฉันยอมตายดีกว่าจะยอมให้ท่านละเมิดกฎของป่าซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมสิงโตได้ยินก็เกิดความละอายจึงเดินหลีกหนีไปขอขอบคุณนิทานการ์ตูนงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์เผยแพร่โดยศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเรื่องอะไรคะงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์ใช่ไหมคะเรื่องราวเป็นอย่างไรมีใครเป็นเจ้าป่า
1: สิงโต
0: ใช่แล้วสิงโตนั้นเป็นเจ้าป่าเพราะว่าอะไรสิงโตมีความสามารถใช่ไหมคะในการครองป่าและดูแลใครดูแลสมาชิกในป่าจึงได้รับเลือกเป็น

0: รับเลือกเป็นอะไรคะถูกต้องจึงได้รับเลือกเป็นเจ้าป่าแต่ว่าเจ้าสิงโตนี้ใช้ความสามารถในทางที่ผิดหรือถูก
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ใช่นะคะสิงโตเนี่ยใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่ในทางที่ผิดโดยเขาไปทำอะไรคะ
1: ไปข
0: ออาหารใช่ไปขออาหารจากงูใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ไปข่มขู่งูใหญ่ว่าถ้าไม่ให้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นจะได้รับชะตากรรมนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่สมควรไหมคะควรทำไหมคะ
1: ไม่ควร
0: ใช่แล้วไม่สมควรทำเพราะว่าเจ้าสิงโตนั้นใช้ความสามารถในทางที่ผิดถ้าเราได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเราควรจะปฏิบัติตนเป็นอย่างไรใช่เราจะต้องดูแลสมาชิกของเราก็คือเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนของเราข่มขู่เพื่อนได้ไหมคะได้ไหมอีคิวเธอต้องกวาดห้องให้สะอาดนะเพราะฉันจะกลับบ้านแล้วได้ไหมคะทำถูกไหมไม่ถูกนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆนั้นร่วมด้วยช่วยคิดเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะถ้าตั้งใจเรียนจะเกิดผลอย่างไรถ้านักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนจะเกิดผลอย่างไรคะ
1: จะมีความรู้
0: จะเป็นยังไงคะมีความรู้เป็นยังไงอีก
1: อ่านคำได
0: ้อ่านคำได้เข้าใจในบทเรียนเอ๊ะวันนี้คุณครูหนูสอนอะไรนะเราก็จะรู้ว่าวันนี้คุณครูหนูสอนเรื่องอะไรวันนี้คุณครูหนูเล่านิทานเรื่องอะไรใช่ไหมคะถ้าตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆจะได้ผลคะแนนดีแต่ถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนจะเกิดอะไรขึ้น
1: ได
0: ้คะแนนน้อยลงสอบตกเพราะว่าเด็กๆนั้นไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจฟังที่คุณครูกำลังพูดอยู่หรือคุณครูกำลังสอนอยู่นั่นเองหากนักเรียนเก็บของคืนเจ้าของจะมีผลอย่างไรจะมีผลอย่างไรคะ
1: ดี
0: เป็นเด็กที่ดี
1: เป็นเด็กที
0: ่
1: น
0: ่
1: าเช
0: ื่
1: อถ
0: ือ เป็นเด็กที
1: ่
0: น่าเช
1: ื่อ
0: ถือพ่อแม่ภูมิใจเป็นอย่างไรคะ
1: คุณคร
0: ู
1: ชม
0: คุณครูชื่นชมใช่ไหมคะหากนักเรียนเก็บของคืนเจ้าของนะคะจะมีผลก็คือได้รับคำชมจากผู้พบเห็นได้รับคำชื่นชมจากคุณครูเป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของนักเรียนเองนั่นเองค่ะเวลานักเรียนเจอของตกเพราะว่ามีคนทำหายว่าสมมติว่าวันนี้มีคนทำกระเป๋าสตางค์ตกที่พื้นแล้วอีคิวเก็บได้ไปเปิดดูในกระเป๋าโอ้โหมีเงินเป็นจำนวนมากเลยจะเก็บไว้ดีไหมนะเอาไว้เป็นของตนเองดีไหมหรือนำไปคืนเจ้าของเผื่อจะได้รางวัลจากเจ้าของอีคิวคิดแบบนี้ได้ไหมคะถ้าอีคิวคิดแบบนี้แสดงว่าอีคิวกำลังหวังผลตอบแทนเพราะว่าอยากได้เงินจากเจ้าของแต่ถ้าอีคิวเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยู่เอ๊ะมันไม่ใช่ของเรานะเรานำไปคืนเจ้าของดีกว่าแล้วเจ้าของก็ให้รางวัลกับเรามาโดยที่อีคิวนั้นไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยแสดงว่าอีคิวเป็นยังไงคะปฏิบัติดีแล้วก็คิดดีด้วยค่ะเป็นการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนหากนักเรียนที่วาดภาพเก่งแต่วาดลงฝาผนังห้องจะเกิดผลอย่างไร
1: ล
0: ้
1: างไม
0: ่
1: ออก
0: พ่อแม่โกรธ
1: พ่อแม
0: ่
1: ต
0: ี
1: แล้ว
0: กำแพงเลอะเทอะ
1: พ
0: ่
1: อแม
0: ่
1: ด
0: ุ
1: พ่อแม่ต
0: ี
1: แล้ว
0: พ่อแม่ตีเราเป็นยังไงอีกคะ
1: พื
0: ้
1: นเลอะเทอะ
0: พื้นเลอะเทอะหากนักเรียนนะคะที่ชอบวาดภาพแล้วไปวาดภาพที่ฝาผนังห้องโดยไม่ได้วาดลงในสมุดหรือในกระดาษวาดรูปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้ห้องสกปรกเลอะเทอะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ชอบวาดรูปเราควรวาดให้ถูกที่เช่นวาดลงในกระ

0: ัตรที่เรามีอยู่หรือในกระดาษวาดภาพของเราค่ะมาดูค่ะการใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องนะคะเราจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องเมื่อเรามีความสามารถเราต้องนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะการแสดงออกถึงความสามารถของตนเองเช่นเรียนเก่งไหนใครเรียนเก่งบ้างยกมือเอามือลงค่ะทำงานเก่งไหนใครทำงานเก่งบ้างยกมือเอามือลงค่ะวาดภาพเก่งไหนใครวาดภาพเก่งเก่งมากค่ะเอามือลงค่ะแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องไม่ว่าจะเรียนเก่งทำงานเก่งวาดภาพเก่งนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องและไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนมาดูนะคะกีตาร์มีความสามารถวาดภาพประกวดได้ที่หนึ่งทุกครั้งเลยและชอบดูถูกเพื่อนที่วาดภาพไม่สวยเราดูถูกเพื่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะกีตาร์เนี่ยเขาชอบวาดภาพมีความสามารถในการวาดภาพประกวดทุกครั้งกีตาร์ก็ได้ที่หนึ่งทุกครั้งเลยแต่ว่ากีตาร์เนี่ยชอบไปดูถูกเพื่อนว่าหุ้ยเธอวาดภาพไม่สวยเลยนาวาวาดภาพไม่สวยเลยอีคิววาดภาพไม่สวยเลยบีดวาดภาพไม่สวยเลยแสดงว่ากีตาร์เนี่ยใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรใช่แล้วเพราะว่าไปว่าเพื่อนไปดูถูกเพื่อนแสดงว่ากีตาร์นั้นนะคะใช้ความสามารถในทางที่ผิดนะคะไม่ควรไปดูถูกเพื่อนควรจะให้กำลังใจเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมนาวาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราสอนเธอวาดรูปเดี๋ยวเราสอนเธอระบายสีฝึกวาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเธอก็วาดรูปเก่งเดี๋ยวเธอก็ระบายสีสวยเป็นการให้กำลังใจเพื่อนนะคะชมพู่มีความสามารถในการคิดเลขเร็วจึงเปิดร้านขายผลไม้แต่มักจะโกงลูกค้าเสมอเอชมพู่ใช้ความสามารถในทางที่ถูกไหมคะ
2: ไม่ถูก
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าโกงลูกค้า
3: ล
2: ู
3: กค้าไม่มีอะไรค
0: ิดเพราะอะไรคะเราไปโกงลูกค้าได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยผิดไหมคะ
2: ผ
0: ิดนะคะไม่ควรทำเลยเพราะฉะนั้นชมพู่ใช้ความสามารถในทางที่ผิดนั่นเองนะคะแต่ว่าชมพู่เนี่ยเขามีความสามารถในการคิดเลขเร็วถ้ามีความสามารถในการคิดเลขเร็วเราต้องใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องค่ะข้อที่3นะคะตั้มมีความสามารถในการบริหารงานฝ่ายขายอย่างซื่อสัตย์จึงได้เลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการเอตั้มมีความสามารถใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องหรือใช้ความสามารถในทางที่ผิด
2: ถูกต้อง
0: เพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนไปทางก็ช่วยตอบคำถามด้วยนะคะถูกต้องเพราะว่าตั้มเนี่ยเขามีความซื่อสัตย์นะคะจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเลยเพราะฉะนั้นตั้มใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องค่ะข้อที่4ค่ะส้มเรียนเก่งได้คะแนนดีเกรด4ทุกวิชาและชอบเยาะเย้ยเพื่อนที่ได้คะแนนน้อยวายบีดได้คะแนนน้อยอ่ะหันษาก็ได้คะแนนน้อยชูชั้นเนี่ยได้ตั้งเกรด4ทุกวิชาเลยนะเนี่ยเธอเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมเพราะเธอเนี่ยไม่ทำกันบ้านใช่ไหมได้ไหมคะได้ไหมเราไปหัวเราย่อเพื่อนได้ไหมวายหันษาได้เกรด1ได้ไหมคะไม่ได้เราไม่ควรจะไปหัวเราะเยาะเพื่อนไม่ควรเยาะเย้ยเพื่อนว่าเพื่อนได้แค่เกรด1เพื่อนได้คะแนนน้อยเราต้องทำยังไงดีคะปลอบใจเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนอ๋อถูกต้องค่ะเราต้องสอนเพื่อนบีเธอทำข้อไหนไม่ได้เธอไม่เข้าใจข้อไหนเดี๋ยวฉันจะช่วยสอนไม่เป็นไรนะ ตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนเดี๋ยวเธอก็ได้คะแนนเยอะแล้วก็ได้เกรด4เหมือนกับฉันเลยเพราะฉะนั้นส้มนั้นใช้ความสามารถในทางที่ถูกหรือใช้ความสามารถในทางที่ผิดคะ
2: ความสามารถในที่ผิด
0: ใช่แล้วค่ะส้มนั้นใช้ความสามารถในทางที่ผิดนะคะเราไม่ควรทำเหมือนกับส้มนะคะอย่าไปเยาะเย้ยเพื่อนควรจะให้กำลังใจหรือช่วยสอนเพื่อนก็ได้ค่ะข้อที่5ค่ะโดมมีความสามารถในการวิ่งเร็วเพราะขยันฝึกซ้อมและช่วยฝึกซ้อมเพื่อนที่รักในการวิ่งนักเรียนคิดว่าโดมใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องหรือใช้ความสามารถในทางที่ผิดคะ
2: เ
0: พราะอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าใช้ซ้อมเพื่อน
0: ใช่แล้วถูกต้องค่ะเพราะว่าโดมเนี่ยช่วยให้กำลังใจเพื่อนช่วยฝึกซ้อมเพื่อนบีดวิ่งไม่เร็วเขาก็จะไปช่วยบีดในการฝึกซ้อมอ๋อบีดต้องขยันฝึกซ้อมทุกวันเดี๋ยวตอนเย็นไปซ้อมกับเราจะช่วยสอนเธอเองใช่ไหมคะแสดงว่าโดมนั้นใช้ความสามารถในทางที่ถูกหรือใช้ความสามารถในทางที่ผิดคะ
2: ถ
0: ูกต้องค่ะโดมใช้ความสามารถในทางที่ถูกค่ะต่อไปกิจกรรมความสามารถของฉันจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เคยบอกไปแล้วว่าตัวเองนั้นมีความสามารถอะไรบ้างใช่ไหมคะเมื่อมาถึงวันนี้เด็กๆอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้กลับไปทบทวนแล้วฉันเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการวาดรูปนะแต่ฉันมีความสามารถในการร้องเพลงวันนี้คุณครูก็เลยอยากจะฟังจากนักเรียนอีกครั้งว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถอะไรกันบ้างอยากตอบไหมคะ
2: อ
0: ยากบอกไหมคะ
2: อยาก
0: อยากบอกใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอยากจะบอกเพื่อนๆไหมคะว่าตนเองนั้นมีความสามารถอะไรบ้างถ้านักเรียนอยากบอกความสามารถตนเองให้กับเพื่อนๆได้รู้นะคะนักเรียนสามารถออกมาบอกความสามารถของตนเองได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะเราจะเริ่มจากกลุ่มไหนดีคุณครูขอเลือกจากกลุ่มที่2ก่อนเลยค่ะคุณครูอยากฟังความสามารถจากกลุ่มที่2ก่อนเลยว่ากลุ่มที่2นั้นมีความสามารถอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากโอเมกเลยค่ะ
1: มีว่าลูก
0: โอเมกชอบวาดรูปใช่ไหมคะมีความสามารถในการวาดรูป
1: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
4: ชอบเล่นบอลครับ
0: ชอบเล่นฟุตบอล
5: ชอบเล่นบอลครับ
0: ชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกัน
6: ชอบร้องเพลงค่ะ
0: ว้าวชอบร้องเพลงต่อไปกลุ่มที่1ค่ะ
7: ชอบเล่นฟุตบอล
0: ชอบเล่นฟุตบอล
8: ชอบเล่นฟุตบอล
0: ชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกันเลย
9: ชอบวิ่งไว
0: ชอบวิ่งใช่ไหมคะ
10: ชอบร้องเพลง
0: ชอบร้องเพลงตอนนี้มีนักร้องแล้ว2คน
11: ชอบวาดรูป
0: ชอบวาดรูปค่ะต่อไปกลุ่มที
2: ่
0: 3
12: ร้องเพลงครับ
0: ชอบร้องเพลงมีนักร้องอีก1คนแล้ว
13: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ชอบวาดรูประบายสี
14: ชอบวิ่งค่ะ
0: ชอบวิ่ง
15: ชอบวิ่งครับ
0: ชอบวิ่งเหมือนกันนะคะ
15: วิ่งครับ
0: คนได้ยัง
16: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
17: ชอบเต้นแล้วก็ร้องเพลงค่ะ
0: ชอบเต้นแล้วก็ร้องเพลงใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เลย
18: ชอบระบายสีครับ
0: ชอบระบายสี
19: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ค่ะ
19: ชอบร้องเพลงค่ะ
0: ชอบร้องเพลง
20: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ชอบวาดรูประบายสี
21: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ค่ะ
22: ชอบวาดรูประบายสีครับ
0: ส่วนใหญ่จะชอบวาดรูประบายสีใช่ไหมคะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่สี
23: ่ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ค่ะ
24: ชอบวาดรูประบายสีครับ
0: ชอบวาดรูประบายสีคนต่อไปค่ะ
25: ชอบเตะบอลครับ
0: ชอบเตะบอล
26: ชอบรำค่ะ
0: ชอบอะไรนะคะ
26: ชอบรำค่ะ
0: ชอบรำ
27: ชอบเต้นค่ะ
0: ชอบเต้นค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเมื่อเรารู้ความสามารถของตนเองแล้วเราจะต้องนำความสามารถนี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องส่วนใหญ่เด็กๆจะมีความสามารถในเรื่องของการวาดภาพระบายสีแล้วก็กีฬาอะไรคะเตะฟุตบอลเล่นฟุตบอลชอบเต้นชอบร้องเพลงสมมุติว่าคุณครูนั้นชอบร้องเพลงร้องเพลงเพราะมากเลยแต่ว่าหันสาเนี่ยร้องเพลงเพี้ยนคุณครูก็ไปเยาะเย้ยหันสาว้ายหันสาร้องเพลงก็ไม่เพราะเต้นก็ไม่สวยได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้แสดงว่าคุณครูใช้ความสามารถในทางที่ผิดเราไม่ควรไปเยาะเย้ยเพื่อนหรือหันสามีความสามารถในการวาดรูประบายสีสวยมากๆประกวดได้ที่1ทุกครั้งเลยแต่ตังๆเนี่ยวาดภาพก็ไม่สวยระบายสีก็ไม่สวยแล้วหันสาก็ไปเยาะเย้ยตังๆวายเธอวาดรูปก็ไม่สวยระบายสีก็ไม่สวยได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้แสดงว่าเราใช้ความสามารถในทางที่ผิดนะคะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเช่นบีดชอบร้องเพลงชอบเต้นไปประกวดก็ได้ที่1ทุกครั้งเลยอีคิวก็เข้าไปบอกบีดเก่งจังเลยฉันอยากร้องเพลงอยากเต้นได้เหมือนเธอช่วยสอนเราหน่อยนะบีดก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวฉันจะช่วยซ้อมเธอในการร้องเพลงช่วยซ้อมเธอในการเต้นเดี๋ยวเธอฝึกไปเรื่อยๆเธอก็จะเก่งเหมือนฉันเองแสดงว่าบีดใช้ความสามารถในทางที่ถูกหรือในทางที่ผิด
28: ถ
0: ู
28: ก
0: ใช่แล้วบีดใช้ความสามารถในทางที่ถูกนั่นเองเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเยาะเย้ยเพื่อนใช่ไหมคะเขาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยฝึกซ้อมให้คิวร้องเพลงเก่งเต้นเก่งเหมือนกับบีดนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำก็คือใบงานค่ะก่อนที่จะไปทำใบงานเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องการใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องค่ะโดยให้นักเรียนดูภาพแล้วทำเครื่องหมายถูกในช่องภาพที่ควรปฏิบัติและเครื่องหมายกากบาทนะคะในภาพที่ไม่ควรปฏิบัติแล้วระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติให้สวยงามค่ะคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะคะสำหรับนักเรียนต้นทางให้เปิดไปที่หน้า32ค่ะเปิดไปที่หน้า32นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้

หนใครเจอแล้วถ้าเจอแล้วเด็กๆต้องทำยังไงต้องเงียบได้แล้วนะคะแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะ

บมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงหันหน้ามาหาคุณครูค่ะตอนนี้ให้นักเรียนฟังครูว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรทำอย่างไรนักเรียนปลายทางก็ฟังคุณครูไปด้วยนะคะดูนะคุณครูมีภาพให้ทั้งหมดกี่ภาพมีกี่ภาพมี6ภาพด้วยกันนะคะคุณครูให้นักเรียนดูภาพดูภาพนะคะแล้วทำเครื่องหมายถูกในช่องภาพที่ควรปฏิบัตินักเรียนก็ดูเลยว่าภาพไหนเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วใส่เครื่องหมายถูกลงไปแล้วก็ใส่เครื่องหมายกากบาทหรือใส่เครื่องหมายผิดในภาพที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะเข้าใจหรือยังแล้วสุดท้ายให้นักเรียนระบายสีภาพในช่องที่นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหรือภาพที่ควรปฏิบัติค่ะตอนนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังนักเรียนปลายทางเข้าใจหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนทุกคนเข้าใจแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะบางคนยังไม่เรียบร้อยบางคนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยมีบางคนเรียบร้อยแล้วบางคนยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรตอนนี้นักเรียนวางดินสอวางสีลงก่อนนะคะแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะให้เด็กๆนั้นช่วยคุณครูตอบว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนลงไปนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะตอนนี้วางสีวางดินสอลงเลยค่ะเราไปดูเฉลยกันเลยคุณครูมีภาพให้กี่ภาพ6ภาพนะคะภาพแรกภาพแรกเขาทำอะไรเขาทำอะไรคะเขาฉีดน้ำใส่เพื่อนนะคะเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมไม่ควรปฏิบัติควรใส่เครื่องหมายอะไรคะใช่ใส่เครื่องหมายผิดลงไปนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติต่อไปภาพไหนภาพนี้เขาทำอะไรเขากำลังล้างจานเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะควรปฏิบัติใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะแล้วก็ระบายสีในภาพที่ควรปฏิบัติค่ะต่อไปภาพนี้คือภาพอะไรภาพอะไรคะตั้งใจเรียนหนังสือควรปฏิบัติไหมใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกและระบายสีให้สวยงามต่อไปภาพล้างรถเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายถูกค่ะและระบายสีให้สวยงามภาพต่อมาเขากำลังทำอะไรอยู่กำลังชกต่อยกับเพื่อนอยู่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะ
1: ควร
0: ใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายกากบาทหรือใส่เครื่องหมายผิดนะคะสุดท้ายเขาทำอะไรเขาเป็นโจรกำลังทำอะไรคะกำลังงัดประตูเลยเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหม
1: ไม่
0: ใส่เครื่องหมายอะไรคะ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ใส่เครื่องหมายผิดนะคะภาพไหนที่ใส่เครื่องหมายผิดเด็กๆไม่ต้องระบายสีภาพไหนที่ใส่เครื่องหมายถูกให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามให้นักเรียนตรวจคำตอบของคุณครูของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนนั้นตอบถูกต้องหรือไม่ถ้านักเรียนตอบผิดนะคะสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยค่ะตอนนี้ให้เด็กๆ เก็บใบงานของตนเองได้เลยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนกันนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเราเรียนเรื่องอะไรคะจำได้ไหมคะเราเรียนเรื่องอะไรการใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องค่ะการใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคม

0: อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องการใช้ความสามารถในการทำความดีสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะคือใบงานที่7เรื่องเพื่อนที่ดีค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรคะวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรเอ่ยการใช้ความสามารถในทางที่ถูกใช่ไหมคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเรานั้นมีความสามารถอะไรเราควรใช้ความสามารถไปในทางที่ถูกต้องซึ่งไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนและเราควรยินดีกับเพื่อนๆที่ใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องหรือช่วยสอนเพื่อนๆช่วยฝึกซ้อมเพื่อนๆที่อยากมีความสามารถเหมือนกับเราทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนในวันนี้ด้วยนะคะและใครที่ยังทำใบงานไม่เสร็จก็อย่าลืมนำกลับไปบ้านไปทำให้เรียบร้อยทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: วันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่เอ่ย
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับคุณครูได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดจำพอพลุก
3: ค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

จ้าช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์เธอรู้ไหมมีสัตว์มากมายเรามาทายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำคางครับ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูก็มีเรื่อง

0: ที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้อ่านว่าอะไรนะเรื่องวันนี้อ้าวพร้อมกันการแก้โจทย์ปัญหาการลบดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับคือการแก้โจทย์ปัญหาการลบดังนั้นการแก้โจทย์ปัญหาเรียนรู้กันไปหรือยังเอ่ยเรียนรู้ไปหรือยังเรียนไปแล้วตอนนั้นเราเรียนเรื่องทำไมครับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกไปแล้ววันนี้เพิ่มเติมเป็นการอะไรบ้างครับการลบดังนั้นขั้นตอนต่างๆลักษณะวิธีการแก้ก็จะคล้ายๆกันเลยดังนั้นครั้งนี้อาจจะทำไมครับง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันไปถ้าการบวกเป็นการทำไมครับนำจำนวนมารวมกันทำให้จำนวนเป็นไงครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นอาจจะได้รับเพิ่มเติมเพื่อนให้มาแม่ให้มาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าใช่ไหมครับตัวละครต่างๆนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่3นะครับก็จะได้ทำให้จำนวนของเราเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์แต่ทีนี้ถ้าเป็นการลบเหตุการณ์ก็ต้องทำไมครับทำให้น้อยลงมาลดลงมาใช่ไหมอาจจะหยิบออกเอาออกเปรียบเทียบหรือใช้ความสัมพันธ์นะครับแบบส่วนรวมส่วนย่อยเข้ามาช่วยนั้นตอนนี้เด็กๆเรียนไปแล้วจากครั้งที่แล้วในเรื่องของสถานการณ์การลบเด็กๆก็จะบอกได้แล้วว่าเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ทำไมครับเกี่ยวกับในเรื่องของการลบนั่นเองนั้นเรียนรู้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการลบวันนี้เด็กๆต้องได้อะไรบ้างเด็กๆต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการอะไรครับวันนี้การลบให้ได้นั่นเองนะครับนั้นวันนี้ต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบนะครับซึ่งเราก็จะต้องใช้หลักการหรือวิธีการจากทำไมครับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเข้ามาช่วยโดยการวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรต้องหาส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามหลังจากนั้นก็ทำไมครับวางแผนว่าจะใช้วิธีการใดล่ะในการแก้ปัญหาคาดเดาคำตอบหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นวันนี้กระบวนการขั้นตอนก็จะคล้ายๆลักษณะแบบเดิมเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะ
1: สองตา
0: ดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3กลับบ้านเอ้าปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับตอนนี้ทบทวนข้อตกลงไปแล้วนะครับหวังว่าเด็กๆทำไมครับจดจำได้เป็นอย่างดีเลยสองตาต้องดูสองหูต้องฟังฟังคุณครูอย่างตั้งใจนะครับฟังแล้วคิดตามด้วยนะอ้าวก่อนอื่นเริ่มดูเลยเอ๊ะเขาจะให้ทำอะไรนะ
1: ว
0: ิเคราะห์สถานการณ์เขาจะให้เด็กๆวิเคราะห์สถานการณ์โดยมีสถานการณ์มาให้แล้วจะให้วิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่เอาละครับลองให้เด็กๆอ่านด้วยตนเองก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันแล้วเราพิจารณาร่วมกันอ้านพร้อมกันเลยมีลูกเยี่ยมมากครับ
1: เหลือลูกแก้วทั้งหมด
0: อ่า เหลือลูกแก้วกี่ลูกเขาบอกว่ามีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกเอ๊ะลักษณะสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นการลบหรือไม่ดูจากตรงไหนว่าเป็นการลบเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวคุณแม่ขีดเส้นใต้ให้ดูนะครับดังนั้นเด็กๆต้องหาคำสำคัญเหล่านี้แหละว่าเอ๊ะเราจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาแต่อันนี้พอเด็กๆเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมครับเด็กๆก็รู้แล้วว่าให้เพื่อนทำไมนะให้เพื่อนไป2ลูกพอให้เพื่อนไปจำนวนเป็นไงเนี่ย
1: น
0: ้อยลงนะครับลดลงมาก็ทำให้จำนวนลูกแก้วเรามีลดลงดังนั้นสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การเป็นสถานการณ์การลบเหมือนที่คุณแม็กบอกไปนะครับสถานการณ์การลบอาจจะทำไมครับเชื่อมโยงไปที่โจทย์ปัญหาเนาะก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับนั้นสถานการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีทำไมครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาเข้ามาปะปนด้วยนะครับก็เด็กๆก็ใช้ลักษณะเดียวกันวิเคราะห์พิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหรือเปล่านะครับสถานการณ์การรบเนาะนั้นแต่ถ้าบางคนดูเพิ่มเติมโอ้มันมีส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์อะไรด้วยครับส่วนที่โจทย์ถามว่าเหลือลูกแก้วกี่ลูกเด็กๆตอบได้ไหมครับเหลือลูกแก้วกี่ลูกนี
1: ่
0: เหลือลูกแก้ว6ลูกให้เพื่อนใช่ไหมครับมี8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้ว6ลูกเยี่ยมมากเลยดังนั้นนะครับเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางการทำไมครับลักษณะสถานการณ์แบบนี้มีลูกแก้วให้เพื่อนแบ่งให้เพื่อนนะครับเป็นการมีน้ำใจต่อเพื่อนใช่ไหมแต่การแบ่งปันนั้นนะครับฝากเด็กๆเลยถ้าเราแบ่งปันไปแล้วเราเดือดร้อนนะครับมีผลกระทบต่อตัวเราเนี่ยเด็กๆต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าเราต้องแบ่งปันให้เพื่อนไปแล้วเราต้องทำไมครับไม่เดือดร้อนนะครับอันนี้เราต้องดูแลตัวเราเองก่อนนะครับอ้าวฝากนะคราวนี้ไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อสถานการณ์ต่อไปอ้าวอ่านพร้อมกัน
1: ม
0: ีเงิน5บาทปูให้อีก2บาทมีเงินทั้งหมดกี่บาทคำถามเขาว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การลบหรือไม่
1: ไม่
0: ทำไมถึงไม่เป็นล่ะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากมองปุ๊บใครให้มาอีก
1: ป
0: ู่ให้มาอีกใช่ไหมปู่ให้มาอีก2บาททำให้จำนวนเงินเป็นไงครับ
1: มากข
0: ึ้นเห็นไหมมันก็จะมีคำสำคัญเด็กๆต้องหาคำสำคัญในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั้นสถานการณ์นี้เฉลยเลยไม่เป็นสถานการณ์การลบแต่เป็นสถานการณ์การอะไรเนี่ยดังนั้นนะครับไม่เป็นสถานการณ์การลบแต่เป็นสถานการณ์การบวกเพราะเดิมมีเงินเท่าไหร่ครับ5บาทใครให้อีกปู่ให้อีก2บาทแล้วมีเงินทั้งหมดกี่บาท
1: 7บาท
0: มีเงินทั้งหมด
1: 7บาท
0: 7บาทเยี่ยมมากเด็กๆทำไมครับสามารถที่จะหาคำตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ทำไมครับยังอ่านไม่คล่องเรื่องการอ่านก็สำคัญเด็กๆต้องมีทักษะในเรื่องของการอ่านถึงจะทำไมครับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้การวิเคราะห์ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรแล้วได้คำตอบเท่าไหร่นะครับอ้าวตอนนี้ไป2สถานการณ์แล้วนะไปดูกันต่อครับสถานการณ์นี้เขาว่าอย่างไรเอ่ยแก้วมีดินสอ7แท่งใครเอ่ยพอลออยอพลอยพลอยมีดินสอแก้วมีดินสอมากกว่า

0: พลอยกี่แท่งเอาละเอาละเอาละเอาละบางคนบอกว่า7บางคนบอกว่าอะไรครับ4แต่คำถามครูแม็กคำถามครูแม็กสถานการณ์เนี้ยแก้วมีดินสอ7แท่งพลอยมีดินสอ3แท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่ง
1: 4
0: คำถามคือเป็นสถานการณ์การลบหรือไม
1: ่
0: เป็นหรือไม่เป็นครับ
1: เป
0: ็นสถานการณ์การลบลักษณะสถานการณ์การลบแบบนี้เป็นลักษณะสถานการณ์แบบไหนนะเปรียบอะไรนะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนดินสอแก้วกับใครครับแก้วกับพลอยดังนั้นแก้วเขาบอกแล้วมีอยู่7พลอยมีเท่าไหร่ล่ะ3แล้วแก้วจะมีมากกว่าพลอยเท่าไหร่ล่ะครับอยากรู้ก็เอาจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านะครับเราก็จะได้ส่วนต่างออกมาก็จะมาตอบในส่วนที่ทำไมครับแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยนะครับนั้นมากกว่าอยู่4แท่งนะครับนั้นข้อนี้เฉลยเลยนะเป็นสถานการณ์การลบนะครับเป็นสถานการณ์การลบแบบไหนนะเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบไม่ยากนะครับเอาละครับดูต่อเอาละโหชื่อคนนี้ยากเลยดิ
1: ฟ
0: มีรถของเล่นสีเหลือง4คันมีรถของเล่นสีแดง6คันดิฟมีรถของเล่นกี่คัน
1: 10 คัน
0: มีสีเหลือง4สีแดง6แล้วดิฟมีรถของเล่นทั้งหมดกี่คันล่ะคำถามคือสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การลบหรือไม่
1: ไม
0: ่เป็นหรือไม่เป็นครับ
1: ไม่
0: เป็นสถานการณ์การลบเยี่ยมมากเพราะว่าอยากได้จำนวนทั้งหมดต้องนำมาทำไมการนำมารวมกันหรือนำมาบวกกันนั่นเองนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะข้อนี้นะไปดูต่อคราวนี้นิดมีตุ๊กตาทั้งหมด9ตัวเป็นตุ๊กตาหมี6ตัวเป็นตุ๊กตากระต่ายกี่ตัว
1: 4 ตัว 9
2: 3 ตัว
0: มีตุ๊กตาทั้งหมด9ตัวเป็นตุ๊กตาหมี6ตัวแล้วเป็นตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวล่ะ
1: 3 ตัว
0: คำถามเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่
1: ไม่
0: เป็นหรือไม่
1: เป็น
0: สถานการณ์การลบนะครับเป็นสถานการณ์การลบเนื่องจากรู้จำนวนทั้งหมดเห็นไหมรู้แล้วทั้งหมดมี9ตัวเป็นตุ๊กตาหมีกี่ตัวล่ะ6ตัวแล้วเป็นตุ๊กตากระต่ายล่ะ
1: 3
0: ตัวลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสถานการณ์การลบแบบส่วนรวมแล้วก็ส่วนอะไรครับส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยนะครับซึ่งเรียนรู้กันไปแล้วนะลักษณะแบบนี้ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับคราวนี้เริ่มเลยนะครับเราจะมาเริ่มในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการลบคราวนี้ต้องทำไมครับดูวิธีการและขั้นตอนดีๆละนะครับเขาจะมีโจทย์ปัญหามาให้ช่วยอ่านให้ฟังหน่อยครับ
3: ม
0: ีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกคำถามดูจากโจทย์ปัญหาข้อนี้ส่วนไหนนะคือส่วนที่โจทย์บอก
3: มีลูกแก้วกี่ลูก
0: บอก
4: มีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป
3: 2
0: มีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกดังนั้น

0: เด็กๆต้องดูก่อนโจทย์บอกใช่ไหมครับส่วนที่โจทย์บอกจะเป็นประโยคอะไรนะบอกอะไรนะ
1: บอกเล่า
0: เป็นประโยคบอกเล่าก็จะเป็นเรื่องราวที่บอกกล่าวกันนะครับต้องตอบไหมครับพออ่านแล้ว
1: ไม
0: ่ต้องตอบได้และส่วนที่โจทย์บอกแล้วส่วนที่โจทย์ถามล่ะ
1: เหลือล
0: ูกแก้วกี่ลูกดังนั้นเห็นไหมครับมีคำถามเลยว่าเหลือลูกแก้วกี่ลูกอันนี้ต้องตอบไหม
1: ตอบ
0: ต้องตอบอันนี้แหละเป็นประโยคคำถามก็จะเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆต้องแยกวิเคราะห์แบบนี้นะครับเนาะใครที่ยังอ่านไม่คล่องก็อาจจะทำไมครับวิเคราะห์ค่อนข้างยากก็อาจจะต้องให้คุณครูคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยอ่านนำให้แล้วก็เด็กๆก็ทำไมครับวิเคราะห์เพราะว่าตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะบอกได้แล้วว่าเอ๊ะลักษณะแบบไหนเป็นส่วนที่โจทย์บอกลักษณะแบบไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะครับอ้าวลองมาดูข้อคำถามว่าเขาถามกันว่าอะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรตรงไหนล่ะที่โจทย์บอก
1: ม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กแก
0: ้
1: ว
0: 8ลูกเขาบอกแค่นี้หรือเปล่า
1: ไม่
0: เขาบอกแค่นี้หรือเปล่าเขาบอกอีกเขาบอกเพิ่มเติมอีกว่าให้เพื่อนไป
1: 2ล
0: ู
1: ก
0: ไม่ได้มีลูกแก้วแค่8ลูกนะบอกอีกว่าให้เพื่อนไป2ลูกเอาละเอาละนะครับอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับ
1: บอ
0: กบอกเห็นไหมเป็นประโยคบอกเล่าอ่านปุ๊บไม่ต้องตอบเลยนะครับเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเอ้าดูต่อดูต่อว่าเขาบอกว่าไงต่อเนี่ย
1: ถาม
0: เฮ้ยรู้แล้วส่วนที่โจทย์บอกถามต่อหาสิ่งที่โจทย์ถามเอสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรอะ
1: เหลือลูกแก้วกี่ลูก
0: เหลือลูกแก้วกี่ลูกนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออามอถามนั้นสังเกตดีๆนะมันก็มีส่วนที่โจทย์บอกบอกก็ขึ้นต้นด้วยบอใบไม้บออกบอกนั้นเดี๋ยวแบบฝึกหัดวันนี้เด็กๆต้องเลือกนะเลือกประโยคให้ถูกต้องนะครับไปเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะว่าเอ๊ะโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรถามขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเนี่ย
1: ถอ
0: ถุงถออามอถามคำนี้อ่านได้อยู่แล้วโจทย์นะครับโจทย์ถามนะครับเด็กๆก็นำข้อความส่วนที่โจทย์ถามลงไปเติมนั่นเองนะอ้าวดูต่อหาคำตอบได้อย่างไรล่ะใช้วิธีการอะไรเนี่ยมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเอ๊ะเป็นเอามาบวกหรือเอามาลบ
1: เอาม
0: าทำไมนะหาคำตอบโดยใช้วิธีการลบแล้วเอาอะไรลบอะไรล่ะ
1: 8 2 3
0: 6 8ตอนนี้วางแผนก่อนบางคนอาจจะยังไม่ได้คำตอบก็นำจำนวนลูกแก้วที่มีลบด้วยจำนวนลูกแก้วที่ทำไมครับให้ใครไปให้เพื่อนไปนะดังนั้นก็จะเอา8เอาออกเท่าไหร่ล่ะเอาออก2ทำไมถึงเอาออก2นะเพราะให้ใครไปให้เพื่อนไป2อ้าวประโยคสัญลักษณ์ก็คืออะไรนะ8ลบด้วย
1: 2
0: เท่ากับ6บางคนตอบได้เลยก็ใจเย็นๆนะอันนี้เป็นลำดับขั้นตอนที่คุณครูนำเสนอนะก็วางแผนแต่ถ้าใครตอบได้ก็เติมได้เลยนะเขียนประโยคสัญลักษณ์รู้แล้วจะใช้การลบก็นำ8ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ไว้ก่อนหลังจากนั้นเด็กๆครับเด็กๆวางแผนจากประโยคสัญลักษณ์แล้วเด็กๆต้องคาดเดาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ะผลลบที่ได้เนี่ยเด็กๆคิดว่าควรมากกว่าหรือน้อยกว่า88ลบด้วย2คิดว่าผลลบที่ได้เนี่ยควรมากกว่าหรือน้อยกว่า8
1: น้อยกว่า
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าให้เพิ่มไป2ดี
0: เพราะว่ามีอยู่8เอาออกใช่ไหมเอาออกเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: ทำให้จำนวนเป็นไง
1: น้อยลง
0: และจะมากกว่า8ได้ไหมครับ มากกว่า8ไม่ได้ดังนั้นต้องน้อยกว่า8เพราะมีลูกแก้วอยู่แล้วเท่าไหร่ล่ะ8ลูกแล้วให้ใครไปให้เพื่อนไป2ลูกนะครับก็ทำให้จำนวนเป็นไงแน่นอนน้อยลงมาแน่นอนนะครับเอาละคราวนี้หาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ล่ะ8ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ6ดังนั้นพอได้คำตอบมาแล้วปุ๊บครูแม็กบอกแล้วถ้าขั้นตอนเด็กๆอย่าเพิ่งรีบเชื่อเด็กๆต้องทำไมครับมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลว่าคำตอบที่ได้หรือผลลบที่ได้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่กับการที่เราคาดเดาคำตอบไว้เราคาดเดาคำตอบไปแล้วว่าผลลบต้องทำไมนะน้อยกว่าอะไรนะ
1: 8
0: น้อยกว่า8เอ๊ะแล้ว6น้อยกว่า8มั้ยเนี่ย
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่ามั้ย
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่าดังนั้นสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าคำตอบหรือผลลบที่ได้น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า8นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบคำตอบอย่างง่ายๆนะครับสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็เด็กๆต้องมีเหตุมีผลนะงั้นได้คำตอบมาแล้วว่าเอ๊ะคำตอบที่เราได้มาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ก็มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับก็เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลว่าเราวางแผนไว้แล้วคาดเดาคำตอบไปแล้วว่าแนวทางคำตอบเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้หรือผลลบเนี่ยนะครับต้องน้อยกว่า8ก็เป็นไงครับน้อยกว่า8อันนี้ก็สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับเอาละข้อนี้มีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับ
1: ม
0: ีไหมเอ่ยมีไหมครับไม่มีขอไปข้อต่อไปนะคราวนี้ก่อนที่จะไปข้อต่อไปตรวจสอบเรียบร้อยสามารถทำไมครับนำคำตอบลงกลับไปตอบและเติมคำตอบต่ออบตอบเป็นเลขอะไรนะต่ออบตอบต่อเป็นเลขไทยแบบครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ได้เลยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จาก8ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ก็8ลบด้วย2เท่ากับเติมลงไปได้เลยหรือบางคนอาจจะเติมลงในช่องว่างนะครับแล้วก็ต่ออบตอบตอบในส่วนที่โจทย์ถามว่าเหลือลูกแก้วกี่ลูกก็ต้องมีคำว่ากี่อยู่ไหมไม่ต้องแล้วก็นำข้อความมาเลยเหลือลูกแก้วตอบเลยครับ6ลูกคำว่ากี่ก็หายไปทันทีเลยเพราะว่าเราหาคำตอบมาเติมเต็มให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองผ่านไหมครับข้อนี
1: ้
0: ผ่านนะมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม
0: ่มีครูแม็กขอไปที่ข้อต่อไปเลยนะครับอ้าวมาดูกันเกี่ยวกับอะไรนะ
1: แก
0: ้
1: ว
0: มีดินสอ7แท่งพลอยมีดินสอ
1: 3แท่ง
0: แก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งเขาบอกว่าแก้วมีดินสอ7แท่งพลอยมีดินสอ3แท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่ง
1: 4
0: แท่งใจเย็นๆใจเย็นๆเห็นโจทย์ปัญหาแล้วอย่าเพิ่งวู่วามวิเคราะห์ก่อนเอโจทย์บอกอะไรข้อนี้โจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไร
1: แก
0: ้
1: ว
0: แก้ว
1: ม
0: ีดินสอ7แท่ง
1: พลอยมีดินสอ3
0: แท่งดังนั้นนะครับเด็กๆต้องหาก่อนเลยว่าโจทย์บอกอะไรหรือบางคนอาจจะหาส่วนที่โจทย์ถามก่อนก็ได้นะครับได้ทั้ง2ลักษณะเลยโจทย์บอกอะไรก็เหมือนที่เด็กๆบอกว่าแก้วมีดินสอ7แท่งเขาบอกมาแค่นี้หรือเปล่าเขาบอกอะไรมาอีก
1: พลอยมีดินสอ3แท่ง
0: เขาบอกเพิ่มเติมมาอีกว่าพลอยมีดินสอ3แท่งเห็นไหมครับไม่ได้บอกแค่ว่าแก้วมีดินสอ7แท่งนะบอกมาเพิ่มเติมอีกว่าพลอยมีดินสอ3แท่งคราวนี้รู้และส่วนที่โจทย์บอกบอกบอกมาดูที่โจทย์อะไรครับถออามอถามและโจทย์ถามว่าอะไรล่ะข้อนี้แก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่อันนี้คือส่วนที่โจ จทย์ถามเป็นประโยคคำถามนะครับว่าแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งบางคนอาจจะทำไมเนี่ยตอบได้เลยใช่ไหมแต่เหมือนที่ครูแม็กบอกใจเย็นๆเห็นลักษณะของโจทย์ปัญหานะครับเด็กๆต้องค่อยๆวิเคราะห์นะอ้าวลองมาดูต่อเอ๊แล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะเอ๊หาคำตอบจะใช้วิธีการอะไรล่ะ
2: เอามาลบกัน
0: เอามาลบกันแต่ลบในลักษณะแบบไหนเนี่ยโจทย์ปัญหาข้อนี้นำมาเปรียบอะไรนะนำมาทำไมครับเปรียบเทียบกันนะโดยนำตัวที่ทำไมครับมีค่ามากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าก็คือมากกว่าคืออะไรล่ะครับ7เราเอาออกเท่าไหร่ล่ะ
2: 3
0: เอาออก3เพื่อหาส่วนต่างใช่ไหมนั้นหาคำตอบโดยวิธีการลบนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเนี่ย
2: 7
0: ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่บางคนอาจจะตอบได้แล้วนะแต่บางคนยังตอบไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนเพื่อที่ทำไมครับวางแผนเสร็จแล้วต้องคาดเดาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ใช้วิธีการลบใช่ไหมแล้วผลลบที่ได้เนี่ยเด็กคิดว่าควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า7ครับผลลบที่ได้เปรียบเทียบแล้ว
2: มากกว
0: ่าหรือน้อยกว่า7
2: มากกว่า
0: หรือน้อยกว่
2: า
0: เพราะเหตุใดต้องทำไมนะต้องน้อยกว่า7เพราะว่าเราจะนำ7ลบด้วยอะไรล่ะครับ
2: 3
0: นั้นเพราะพลอยมีดินสอ3แท่งซึ่งน้อยกว่าใครอยู่แล้วน้อยกว่าแก้วอยู่แล้วดังนั้นพอเปรียบเทียบกันผลลบที่ได้ก็ต้องน้อยกว่าทำไมครับน้อยกว่า7ดังนั้นพอลบออกมาถ้าคำตอบของใครที่ทำไมครับมากกว่า7สมเหตุสมผลไหมเนี่ยไม่สมเหตุสมผลนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ทำไมครับวางแผนคาดเดาคำตอบเพื่อที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองนะครับก็เป็นการตรวจคำตอบนะครับเบื้องต้นอ้าวดูต่อได้ผลลัพธ์เท่าไหร่หาได้แล้ว7ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย3เอ๊เท่ากับเท่าไหร่นะอ้าววิธีการอาจจะใช้นิ้วก็ได้7ชูขึ้นมาเท่าไหร่ครับ7ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะลบด้วย3ก็เอาออกไปเลย1 2 3เหลือ
2: 4
0: เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ4เด็กๆก็อาจจะใช้นิ้วเข้ามาช่วยก็ได้หรือบางคนมีกล่องสีก็อาจจะหยิบสีขึ้นมาทำไมครับใช้เป็นตัวช่วยในการหาผลลบก็ได้นับถอยหลังได้ไหมได้ไหมได้ในลักษณะเหมือนกับเส้นจำนวนแต่เด็กๆต้องมีความรู้พื้นฐานที่แม่นยำนะครับในเรื่องของจำนวนต้องนำทำไมครับตัวตั้งไว้ในใจก่อนเท่าไหร่ครับ7ไว้ในใจจะนับต่างนะชูขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย
2: 3
0: โอ้โห7 7ถอยหลังเป็นอะไรเนี่ย7ถอยหลังเป็น6 5 4นะครับดังนั้นค่อนข้างยากนะในลักษณะของการนับถอยหลังแต่เด็กๆก็สามารถที่จะฝึกฝนกันได้นะครับอ้าว7ลบด้วย3ได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นะครับแต่บอกแล้วอย่าพึ่งทำไมอย่าพึ่งรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึงผลลบที่ได้เท่าไหร่นะ4สมเหตุสมผลหรือไม
2: ่
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าทำไมครับ4น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า7เห็นไหมเราคาดเดาไว้แล้วว่าผลลบที่ได้ต้องน้อยกว่า7นะครับก็เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับอย่างง่ายๆนะอ้าวประโยคสัญลักษณ์การลบ7ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่นะบางคนได้คำตอบแล้ว7ลบด้วย3ก็นำมาเติมเลย7ลบด้วย3เท่ากับ4อ้าวตออบตอบ
2: ตอบ
0: เป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยดังนั้นตอบเลยส่วนที่โจทย์ถามแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยเท่าไหร่ครับไม่ต้องตอบว่ากี่แท่งแล้วตอบได้แล้วแก้วมีดินสอมากกว่าพลอย4แท่งตออบตอบตอบเป็นเลขไทยถือว่าเป็นการทบทวนนะครับการเขียนเลขไทยไปด้วยในตัวนะครับมีใคร วันนี้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับข้อนี้หรือในเนื้อหา

0: มีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีนะครับตอนนี้จะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.23 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.23 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปหน้านี้หน้าที่189เปิดไปเลยดูเพื่อนด้านข้างด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับใครที่นำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเอานิ้วชี้เลยที่ไหนเอ่ยที่คำชี้แจงอ่านตามคุณครูแม็กนะวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
1: ว
0: ิ
1: เคราะห
0: ์
1: โจทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: และหาคำตอบ
1: และหาคำตอบ
0: ดังนั้นเด็กๆทำไมครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยการอ่านข้อความก่อนนะอ่านข้อความว่าเอ๊เขาบอกว่าอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรดังนั้นแนะนำนิดนึงข้อที่1นะอ่านให้ฟังก่อนเพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆทำงานนะเขาบอกว่าไงมาลินมีลูกโป่ง10ลูกแตกไป6ลูกเหลือลูกโป่งกี่ลูกเอาละส่วนไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามเหลือลูกโป่งกี่ลูกเอาขีดเส้นใต้หน่อยจะได้รู้ว่าส่วนนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมนะส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆก็นำมาใส่เลยเห็นไหมเนี่ยถออามอถามเอามาใส่เลยให้เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์อะไรบอกแต่ข้อนี้เขาใส่มาให้หรือยังเขาใส่มาให้หรือยังใส่มาให้แล้วให้เด็กๆเติมประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบมีทั้งหมด3ข้อนะเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆทำด้วยตนเองนะครับข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3อ้าวลงมือได้เลยครับต่ออบตอบอย่าลืมตอบเป็นเลขอะไรนะตอบเป็นเลข
1: ไทย
0: เอาละใช่ครับอ้าวประโยคสัญลักษณ์อ้าวลองมาดูนะอ้าวอย่าลืมนะอันนี้นะที่ขีดเส้นใต้ให้เหลือลูกโป่งกี่ลูกอ้าวเพิ่มเติมตรงตออบตอบมีคำว่าลูกเกินให้เด็กกากบาทคำนี้ออกให้หน่อยเด็กๆปลายทางด้วยนะครับคำว่าลูกตรงนี้นะต้องตอบว่าเหลือลูกโป่งจุดลูกนะมีคำเกินมานิดนึงเด็กๆปลายทางด้วยนะครับช่วยแก้ไขส่วนนี้ให้ด้วยนะขอบคุณครับประโยคสัญลักษณ์ช่วยหน่อยข้อนี้10ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่นะถ้าใครยังไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนแต่ถ้าใครที่ได้แล้วเติมให้หน่อยครับ10ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่นะ4ตออปตอบตอบเป็นเลขไทยกี่ลูกเนี่ยกี่ลูก4ลูกไหนใครได้แบบนี้แบบนี้นะใครเรียบร้อยแล้วไปทำต่อ

ข้อที่ข้อที่เท่าไหร่เลยครับข้อที่2นะอ่านโจทย์เลยนะครับหาส่วนที่โจทย์ถามแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้หน่อยแต่ข้อที่2เข้าใจดีเขาบอกส่วนที่โจทย์บอกมาแล้วเด็กๆ เติมแค่ส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออามอเติมแค่ส่วนที่โจทย์ถามเพียงเท่านั้นนะครับไม่ยากไม่ยากลงมือเลยข้อนี้ตอบ4ข้อที่1ตอบ4ข้อที่2นะไปแล้วนะมีใครไม่เสร็จไหมครับข้อ1ไปต่อนะข้อที่2มีตุ๊กตาหมี8ตัวตุ๊กตากระต่าย4ตัวมีตุ๊กตาหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวเอส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรนะถามมีตุ๊กตาหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวเติมเลยเติมเลยที่คุณแม็กขีดเส้นใต้เด็กๆเอาลงมาเติมในไหนครับส่วนที่โจทย์อะไรนะส่วนที่โจทย์ถามอาจจะยาวนะอาจจะต้องเขียนตัวเล็กๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่เพียงพอเอาที่ขีดเส้นใต้ลงมาเติมส่วนที่โจทย์ทำไมถามเด็กๆเติมเลยครับอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับสำหรับในเรื่องของการเขียนนะใครเรียบร้อยแล้วไปต่อที่ประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับเติมเลยมีตุ๊กตาหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวประโยคสัญลักษณ์จะว่าไงเนี่ยประโยคสัญลักษณ์8ลบด้วยอะไรอะครับ8ลบด้วย4ไม่บอกแล้วเท่ากับเท่าไหร่หาเองนะครับ

ข้อความยาวมากอ้าวเรียบร้อยหรือยังอ้าวรอข้อนี้นี่ไงเติมที่ขีดเส้นใต้ก็เติมเลยมีตุ๊กตาอะไรครับ

กตาละตายกีตัวอ้าวของคุณแม็กเรียบร้อยเห็นไหมเขียนที่หลังเสร็จก่อนแล้วนะอ้าวต่อ8ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะ4ตอบได้แล้วต่ออบตอบต่อเป็นเลขอะไรเลขไทยโอ้โหใครยังไม่เสร็จเร่งมือเลยนะครับข้อความค่อนข้างยาว

อ่ะเรียบร้อยยังเอาแล้วมีคนเรียบร้อยแล้วกับมีคนยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวข้อต่อไปยากกว่านี้อีกนะครับงั้นขอผ่านข้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวกลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะไปดูต่อเด็กๆดูต่อข้อต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะข้อที่3ดูข้อที่3ก่อนพักข้อที่2ไว้ก่อนนะครับมาดูข้อที่3ก่อนข้อที่3ในห้องมีนักเรียนทั้งหมด9คนเป็นนักเรียนหญิง3คนเป็นนักเรียนชายกี่คนเป็นนักเรียนชายกี่คนตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะตรงไหนเอ่ยเป็นนักเรียนชายกี่คนตรงนี้คราวนี้เด็กๆครับง่ายๆเลยก็เอาส่วนที่โจทย์ถามไปใส่ตรงไหนครับถออามอถามอ้าวเติมข้อความลงไปเลยที่ขีดเส้นใต้ใช่ไหมก็เติมเลยเป็นนักเรียนชายกี่คนล่ะเป็นนักเรียนชายกี่คนนะครับเป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์บอกก็นำลงไปเติมเสร็จแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับแล้วก็เติมคำตอบนะครับตออบตอให้ครบถ้วนเติมเลยนะเป็นนักเรียนชาย

คนเห็นไหมครับส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ส่วนที่โจทย์บอกข้อความอาจจะยาวนะครับอาจจะต้องเขียนตัวเล็กๆนิดนึง

ข้อที่3อธิบายแล้วนะเดี๋ยวเวลาใกล้หมดแล้วครูแม็กขออธิบายที่เหลือให้ฟังก่อนนะครับแล้วเอากลับไปทำเป็นการบ้านอีกหนึ่งหน้านะครับเขาให้แก้โจทย์ปัญหาเช่นเดียวกันแต่อันนี้ง่ายๆเขียนเฉพาะประโยคอะไรครับประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอบนะครับตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรตอบเป็นเลขไทยมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าว2ตาดูมาทางนี้นะครับ2หูฟังนะครับคราวนี้นะครับเด็กๆครับสรุปความรู้หน่อยสิ่งที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปในวันนี้นะดังนั้นความรู้วันนี้การแก้โจทย์ปัญหาการอะไรเอ่ยการลบนะครับดังนั้นการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบอันดับแรกเลยทำได้โดยการอ่านดังนั้นเด็กๆจะต้องใช้ทักษะการอ่านทำความเข้าใจของปัญหาก่อนว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรเสร็จแล้วเด็กๆวางแผนวิธีคิดวางแผนโดยการจะใช้วิธีใดล่ะใช้การบวกหรือใช้การลบนะครับตอนนี้เด็กๆบอกได้แล้วนะว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบเด็กๆก็ต้องมีการวางแผนวางแผนเสร็จแล้วต้องมีการคาดเดาคำตอบหน่อยว่าแนวทางคำตอบจะเป็นอย่างไรเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับสุดท้ายในขั้นวางแผนเด็กๆจะต้องเขียนเป็นประโยคอะไรครับประโยคสัญลักษณ์ให้ได้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ไปหาคำตอบนะครับนั้นวิธีการหาคำตอบเด็กๆเรียนรู้กันมาหลากหลายวิธีนะครับก็สามารถใช้ทุกวิธีในการหาคำตอบได้เลยพอได้คำตอบบอกแล้วอย่าพึ่งรีบเชื่อตรวจสอบคำตอบนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยก็จะยากนิดนึงถ้าเด็กๆทำไมครับยังอ่านไม่คล่องนั้นเด็กๆต้องฝึกการอ่านเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเด็กๆนะทางต้นทางแล้วก็ปลายทางอย่าลืมกลับไปทำไมทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาเลยนะครับข้างหน้าเราจะเรียนการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากอะไรเอ่ยครับจากภาพดังนั้นก็จะมีภาพให้เด็กๆทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับก็ฝากเด็กๆนะครับอีกครั้งหนึ่งกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: งไปไม่ทันแน่ๆ
1: ไม่หรอก
2: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิฟผันแปลงกายแยกย้ายกัน

0: ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

เมื่อลิงออกจากรังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถ

0: เมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นเหรอล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: สิบแปดสิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มในปีเดียวกันนั้นคือพุทธศักราช2310พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้เสด็จพระราชสมภพณวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน4ปีกุลจุลศักราช1129ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์เวลาเช้า5ยามณตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งขณะนั้นทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีสมเด็จกรมพระอมรินทรามาสเป็นพระราชชนนีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์เสด็จพระราชสมภพในยามที่ต้องอพยพหลบภัยจากข้าศึกและอยู่ในช่วงของศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองจากอริราชศัตรูพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในการสงครามทุกครั้งตั้งแต่มีพระชนษาเพียง8พระชนษาทำให้ทรงมีพระอัธยาศัยที่เข้มแข็งทรงพระปรีชาสา

ามารถในการรบและทรงรอบรู้งานราชการต่างๆอย่างรอบด้านจากสมเด็จพระบรมชนกนาถดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและโปรดให้มีการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชภายหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระสุรสิงหนาถและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเสด็จที่วงคตไปแล้วการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกในพุทธศักราช2349ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงพร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสฝากพระพุทธศาสนาพร้อมกับพระราชทานพรให้ทรงตั้งมั่นอยู่ในพระสุจริตธรรมพระราชดำรัสและพรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถจึงเปรียบเสมือนความตั้งพระราชหฤทัยให้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานและสืบทอดพระราชภารกิจน้อยใหญ่เพื่อบ้านเพื่อเมืองและอนาราษฎรสืบไปในภายหน้าพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงที่พระบรมชนกนาถทรงพระราชทานไว้แก่พระราชโอรสซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นผู้รับพระราชสมบัตินี้มีนามเรียกภายหลังว่าพระแสงฝักทองเกลี้ยงได้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่พระมหาอุปราชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในเวลาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2352สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรที่พระมหาอุปราชทรงรับราชสมบัติเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงวางไว้ให้เป็นแบบแผนทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การในครานั้นว่าแต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณะอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ตามนามพระพุทธรูปประจำพระองค์ว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่าณภาลัยและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาอิสระสุนทรพระพุทธเลิศล่าณภาลัย

การพระราชพิธีสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชินีเฉลิมพระยศพระราชวงศานุวงศ์ตามพระ

ราชประเพณีตามโบราณราชประเพณีอันงดงามเป็นหนึ่งในโลกของสยามประเทศพระราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มรัชกาลใหม่แล้วได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระราชาคณะเป็นพระเลิศเลื่อนบรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชวงศานุวงศ์เป็นการเชิดชูเกียรติยศและพระเกียรติยศในการหลอมรวมความรักความสามัคคีดูแลความมั่นคงรุ่งเรืองของชาติและความเจริญผาสุกของอาณาราษฎรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์พระอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระอุปราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามใหม่ว่ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามเป็นสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงแสดงพระกตัญญูตาสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสเป็นพระองค์แรกกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสมีพระนามเดิมว่านาคเป็นพระธิดาของพระชนกทองณบางช้างและสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีซึ่งเป็นเชื้อสายมอญแห่งตระกูลขหบดีบางช้างมีนิวาสถานเดิมที่ตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามซึ่งภายหลังสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีได้ทรงอุทิศที่บ้านเดิมนี้สร้างเป็นพระอารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระราชวงศ์ฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสวัดนี้ได้รับการพระราชทานนามต่อมาว่าวัดอัมพวันเจติยารามความเล่ากันต่อมาว่าณบริเวณที่เป็นที่ตั้งปรางประธานแห่งนี้เป็นที่เสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์ราชการที่สองแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เนื่องจากพระประยุรญาติฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสล้วนมีนิวาสสถานในละแวกบางช้างตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามแทบทั้งสิ้นจึงมีคำเรียกพระราชวงศ์ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสว่าราชนิกุลบางช้างพระราชวงศานุวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสถาปนาพระเกียรติยศลำดับต่อมาได้ทรงพระราชดำริให้ผู้มีความสามารถและทรงไว้วางพระราชหฤทัยมีหน้าที่กำกับราชการฝ่ายต่างๆด้วยเช่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทรงสำเร็จราชการมหาไทยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสพสำเร็จราชการกลาโหมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สำเร็จราชการกรมท่าและกรมพระคลังนับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่เริ่มรัชกาล

ระปรีชาญาณในด้านการรบการรับศึกด้านตะวันตกตลอดเวลา27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมราชชนกได้สร้างพระปรีชาญาณและพระประสบการณ์ในการป้องกันพระราชอาณาจักรที่ดียิ่งของพระราชโอรสคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมราชชนกไปในการสงครามทำศึกครั้งสำคัญตั้งแต่ยังทรงมีพระชนมพรรษาเพียง8พรรษาตราบกระทั่งพระชนมพรรษา30พรรษารวมทั้งสิ้น11ครั้งเริ่มตั้งแต่การขึ้นไปรบพม่าที่เชียงใหม่กลับลงมารบพม่าที่บ้านบางแก้วเขาชะงุ้มเมืองราชบุรีกลับขึ้นไปรักษาเมืองเชียงใหม่ครั้งที่2รบศึกอาแซวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลกจากนั้นเสด็จไปปราบเมืองนางรองเมืองนครจำปาสักและกรุงศรีสัตนาคณหุตศึกลาดยาศึกท่าดินแดงศึกตีเมืองทวายโดยเฉพาะศึกตีเมืองทวายทรงรับหน้าที่สำคัญในครั้งนั้นคือเป็นยกระบาดทัพดังนั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจึงทรงมีพระปรีชาสามารถในการวางยุทธศาสตร์การศึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะมีศึกมาในทิศทางใดเช่นการรับศึกทางด้านตะวันตกแม้ชาติตะวันตกจะมีสารเข้ามาขอเป็นไมตรีหลายครั้งแต่ทรงวิเคราะห์ว่าไม่ได้เป็นพระราชสารจากพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงย่อมไว้วางพระทัยไม่ได้และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ทรงคาดการด้วยพระราชวิจารณญาณเมื่อข้าศึกยกทัพบกทัพเรือเข้าตีหัวเมืองปักใต้ที่ระนองกระบี่ชุมพรตะกั่วทุ่งตะกั่วป่าและเมืองถลางทรงวางแผนการรบให้กองทัพหัวเมืองสกัดไว้เบื้องต้นจากนั้นจึงระดมกำลังจากกรุงเทพพระมหานครยกตามไปช่วยศึกครั้งนั้นได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดได้ยึดอาวุธเสบียงและเฉลยศึกได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งที่มีข่าวศึกยกมาทางด้านตะวันตกจะทรงโปรดให้เตรียมกำลังยกไปขัดตาทัพเพื่อไม่ให้ข้าศึกรุกล่วงเข้ามาในพระราชอาณาเขตได้เลยจนกระทั่งการศึกสงครามด้านนี้ได้ร้างราไปทั้งด้วยเหตุที่พม่าต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกแต่กรุงรัตนโกสินทร์กลับเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นอีกครั้งแม้นการสงครามแบบจารีตอย่างโบราณจะเปลี่ยนไปแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของความเป็นกษัตริย์นักรบผู้เปี่ยมไปด้วยพระประสบการณ์ได้ทรงมีพระราชกุศโลบายให้เตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเช่นทรงโปรดให้พ่อค้าต่างประเทศจัดหาปืนแบบทันสมัยเข้ามาใช้ในราชการโดยพระราชทานสิ่งของตอบแทนตามราคายกเว้นภาษีพระราชทานความดีความชอบให้มีบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยเช่นกัปตันแฮร์รี่พ่อค้าชาวอเมริกันนำปืนคาบศิลามาถวายทรงตั้งให้เป็นหลวงภักดีราชพระราชกุศโลบายอันลุ่มลึกรอบด้านในการราชาติแห่งพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้สืบสานต่อยอดและรักษาชาติไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดดังเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงตามเสด็จร่วมรบกับพระราชบิดามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ยุทธศาสตร์ทางทะเลป้องกันพระราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงต่อยอดยุทธศาสตร์การป้องกันข้าศึกทางทะเลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองที่ปากน้ำเจ้าพระยาแต่ทรงเริ่มต้นสร้างไว้เพียงฝากตะวันตกก็สิ้นรัชกาลครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดให้ดำเนินการต่อทั้งฝากตะวันตกและฝากตะวันออกโดยสร้างป้อมป้องกันพระราชอาณาจักรไว้รวมกันถึง9ป้อมเช่นป้อมปู่เจ้าสมิงพรายป้อมแผลนไฟฟ้าซึ่งถือเป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่อนขันและยังมีป้อมมหาสังหารป้อมราหูจรป้อมปีศาจสิงป้อมวิทยาคมเป็นเมืองป้อมปราการที่มั่นคงแข็งแรงมียุ้งฉางตึกดินสัตราวุธโดยพระราชทานนามเมืองปากน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ว่าเมืองนครเขื่อนขันปัจจุบันคืออำเภอพระประแดงและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายครัวมอญเก่าของเจ้าพระยามหาโยธาเจ๋งที่เมืองปทุมธานีซึ่งได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแต่ครั้งกรุงธนบุรีลงไปรักษาเมืองพระราชทานบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองเป็นพระยานครเขื่อนขันรามันราชชาเสนาบดีศรีสิทธิสงครามการสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกทางทะเลเป็นยุทธศาสตร์อันชาญฉลาดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้เตรียมพร้อมโดยไม่ประมาทตลอดมาเช่นในปีพุทธศักราช2362มีข่าวมาถึงกรุงเทพพระมหานครว่ามีการขุดคลองจากทะเลสาบมาออกเมืองบันทายมาศซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากด้านยุทธศาสตร์ทางตะวันออกของไทยเพราะเป็นฐานที่ข้าศึกอาจยกมาตีหัวเมืองทางทะเลได้ง่ายจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่กองพร้อมด้วยเจ้าพระยาพระคลังลงไปสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกที่ปากน้ำอีกเมืองหนึ่งพระราชทานนามว่าเมืองสมุทรปราการมีป้อมปราการทั้งสองฝั่งทั้งป้อมที่เกาะกลางน้ำซึ่งยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้คือป้อมผีเสื้อสมุทรนับเป็นพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ด้านยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมทางทะเลในการป้องกันพระราชอาณาจักรการสร้างป้อมป้องกันพระนครเป็นสองชั้นสมุทรปราการชั้นหนึ่งและนครเขื่อนขันหรือพระประแดงอีกชั้นหนึ่งนับเป็นยุทธวิธีแห่งการรบที่ชาญฉลาดยิ่งในการป้องกันข้าศึกศัตรูไม่ให้เข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ง่ายยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับข้าศึกทางทะเลด้านตะวันออกด้วยการสร้างเมืองป้อมปราการที่แข็งแรงถึงสองชั้นเช่นนี้นับเป็นสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการป้องกันพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินการปกครองส่วนกลางและหัวเมืองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้ทรงสืบสานต่อพระราชภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้ทรงรับการฝึกฝนมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถด้วยพระปรีชาสามารถอัญชันฉลาดยิ่งดังจะเห็นได้จากพระราชภารกิจเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงวางแนวทางอันเป็นรากฐานไว้เบื้องต้นเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระนครแห่งใหม่แล้วโดยในลำดับแรกพระองค์ทรงจัดการบริหารราชการส่วนกลางโดยทรงจัดสรรพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีให้กำกับราชการแผนกต่างๆตามความสามารถความเชี่ยวชาญเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและทรงชักนำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามที่ทรงมุ่งตั้งพระราชหฤทัยไว้เช่นการปกครองในส่วนภูมิภาคทรงวางนโยบายกำกับหัวเมืองฝ่ายเหนือและหัวเมืองฝ่ายใต้ไปพร้อมๆกันทางด้านหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งได้เข้ามารวมอยู่ในขอบขันทสีมาในฐานะเมืองประเทศราชตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วนั้นทรงโปรดให้ตั้งเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนปกครองหัวเมืองในตำแหน่งต่างๆเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสงครามศึก9ทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานด้านพระราชไมตรีโดยทรงฐานะเจ้ากาวิระเจ้าเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่เป็นองค์แรกพระเจ้าเชียงใหม่ได้ช่วยทำนุบำรุงปกครองดูแลบ้านเมืองได้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วยความจงรักภักดีสืบมาด้านหัวเมืองฝ่ายใต้กรุงเทพมหานครมอบให้เมืองนครศรีธรรมราชกำกับดูแลหัวเมืองต่างๆมาแต่เดิมได้ทรงโปรดให้จัดบุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมียศบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียบข้าราชการของเมืองนครศรีธรรมราชเช่นทรงตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยต้นตระกูล ณ นครพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชทรงโปรดให้เชิญตราพระราชสีไปในพิธีตั้งเจ้าเมืองณพระวิหารหลวงลานพระบรมธาตุตามธรรมเนียมและยังทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชใช้ตรารูปดอกบัวรูปนกเป็นตราประทับสั่งราชการให้เป็นเกียรติยศนอกจากนี้ยังทรงวางระเบียบกำหนดหน้าที่ของกรมการฝ่ายต่างๆของเมืองนครศรีธรรมราชในการปกครองราษฎรชาวเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเช่นกรมยกระบัดมีหน้าที่พิจารณาความนานาประเทศกรมมหาดไทยให้ร่วมพิจารณาความอาญาอุทธรณ์ของราษฎรกรมคลังมีหน้าที่จัดเก็บรายได้จากส่วยขนอนจังกอกทั้งโปรดให้มีพนักงานประจำเทวสถานของพราหมณ์ในหมวดคุ้มค่าพระบรมธาตุค่าพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอย่างครบถ้วนด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในการปกครองบ้านเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังนี้บ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าตลอดรัชกาลจากพระราชอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะได้ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทาน

น้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังเก็บหลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่ก็เรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มเอาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมตั้งที่สามปลูกก่อน 3-4 เดือนเอาเท่าหนึ่งครอปนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรนะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่สองเป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนหน้าปีก็แล้วกันและเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้า2ครอปก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้2ฤดูผลผลิตมากกว่าปก

0: ินว่าวรกรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มจำนวนไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมแน่ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลยมแสงสงคราม1จุดเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ำในการทำการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมึงใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ำคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานก็กว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเมล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลักไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงนี้ในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละร้อยกว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบรกรรมเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่มีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้โควต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชบัญญัติของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะพอเราช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารกรรมโมเดลมั้งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะให้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่ใช่นะครับชาวบ้านเขาก็รู้ที่ก็หา

0: ไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำทำนาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับพอสมัยก่อนกว่าจะได้น้ำทำนานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนศิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะมาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมานานแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้ว่าความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
1: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ำมาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ำสำหรับพื้นที่บารากาโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บกับไอ้ฟางพวกนี้ตอสังหัวคะน้าต่างๆมาฉีดยาเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทำให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อก่อนเนี้ยจากใช้นี่ทกสใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้นี่ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวพิโลกนะครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมคุณภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มๆของเขาจะทำการปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ
2: ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผันน้ำเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผันน้ำเข้าทุ่งพอผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ30ล้านตัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการบางระกำโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาขาวดำปลาขาวขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึง ค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเรารู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้า

0: แล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางข่ายชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
1: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแพงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
2: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมก็อยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาท์พุตแบ่งเป็นเอาท์พุตหลักๆก็คือเอาท์พุตที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆแล้วก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาท์พุตที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับเอาท์พุต 2.1 เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชลประทานหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูในเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตท.คลองเมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาท์พุต 2.2 เนี่ยดำเนินการโดย GIZ ของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชลประทานอาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาท์พุตที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้ลงให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไร ประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
3: การสืบสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อจะมีประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากใ คนรุ่นหลังครับ

0: ข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระมรีตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำและจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
1: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระดำริและก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศนั่นเองด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยและอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
2: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสัมฤทธิ์ล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรมากที่สุดทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเกิดจากการวิจัยทดลองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
1: โครงการเปิ้นก็มาตัดเบนให้ชาวบ้านแล้วก็วางระบบน้ําให้จ้ะมันก็ดีขึ้นจ้ะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี่อย่างเฮาปลูกเผือกเนาะครั้งนึงเฮาปลูกได้อย่างเดียวไอ้กะแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาได้ปลูกพืชหมุนเวียนไอ้จ้ะมีรายได้เพิ่มขึ้นจ้ะ
0: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารและสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
2: ที่เปิ้นมาส่งเสริมในโครงการแล้วคนให้รอบนอกก็ยังได้ความรู้ต่อเพิ่นสอนวิธีทําปุ๋ยมักอีเนาะเฮาก็แปลงปุ๋ยมักลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านแถมดีขึ้นนักขนาดตั้งเพิ่นมาสอน
0: เมื่อวันที่3เมษายน2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าโครงการ

0: เกษตรวิทยาโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่โครงการอันกว้างใหญ่นั้นถูกแบ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอาชีพแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรอย่างครบวงจรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำนอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นวนเกษตรและธนาคารอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมสมุนไพรและอาหารจากธรรมชาติรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแต่เดิมด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการกว่า900ไร่เป็นป่าธรรมชาติกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์
1: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: ศูนย์เกษตรวิทยาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเป็นสถานที่อันเป็นพยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นเอง

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้

นที่เขาประสบปัญหาคนที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มอันเนี้ยก็จะมีความรู้ในเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์เป็นการส่วนพระองค์แต่รัฐบาลสวิตได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นเป็นกรณีพิเศษและนอกจากได้ทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติแล้วพระองค์ยังสนพระราชหฤทัยในรูปแบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐของประเทศนี้ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของประเทศอื่นๆในยุโรป

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเรียนรู้รูปการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์นะครับและระหว่างที่

พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นนั้นพระองค์ได้มีโอกาสทอดพระเนตรการปกครองในรูปแบบของสมาพันธรัฐซึ่งหลังจากนั้นครับได้ทรงบรรยายถึงรูปแบบการปกครองของสมาพันธรัฐสวิสเอาไว้อย่างละเอียดครับในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านครับ

0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองมองเทอร์ของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450และครั้งนี้พระองค์เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสวิต
1: อุปทูตสวิสตามมาหาแจ้งมาว่าได้รับคำสั่งจาก President Swiss Federation แสดงความยินดีที่พ่อจะไปลูเซลได้สั่งให้จัดการพิทักษ์รักษาและขอให้สื่อดูว่าถ้าจะเชิญไปดินเนอร์ที่เมืองเบิร์นสักเวลาหนึ่งจะไปหรือไม่พ่อให้ไปตอบรับ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับแรมที่เมืองลูเซิร์นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2450

0: ที่ประทับแรมในเมืองลูเซิร์นครั้งนั้นคือโรงแรมแกรนด์นาซองนาวริมฝั่งทะเลสาบลูเซิร์นเป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองปัจจุบันมีอายุเกือบ140ปีและนี่คือโปสการ์ดที่พิมพ์จากภาพถ่ายฝีพระหัตซึ่งพระองค์ทรงถ่ายจากบริเวณห้องโถงของโรงแรมในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงความงามของทิวทัศน์ทะเลสาบริมโรงแรมไว้ด้วยว่า
1: แกรนด์โฮเทลนาซีองนันซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบซึ่งเรียกชื่อว่าฟอร์แกนตันคือสี่มณฑลเพราะทะเลสาบนี้ใหญ่ยาวมีเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งถึงสี่มณฑลที่โฮเทลนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมีถนนหน้าโฮเทลสายหนึ่งนอกถนนออกไปมีต้นไม้ปลูกสองแถวตัดยอดให้เสมอกันภูมิประเทศที่แลดูจากโฮเทลเป็นภูเขาสูงยอดแหลมรายรอบขอบทะเลสาบดูซับซ้อนกันงามมาก

ลูเซินเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตอนกลางของประเทศความงดงามของธรรมชาติผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมคือเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกจนทำให้ลูเซินเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่ทางราชการและเอกชนยังอนุรักษ์สภาพดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากร้อยปีก่อนเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน

0: ซินที่อยู่พื้นดินนั้นอยู่ข้างขวามือแต่ตามเขาด้านหลังมีวิลล่าต่างๆปลูกซับซ้อนขึ้นไปได้ขึ้นรถไปเที่ยวแต่เฉพาะเมืองที่อยู่พื้นดินมีตึกเก่าๆมากที่ปลูกเกะกะซับซ้อนและรูปแปลกๆงามดีถนนแคบๆร้านขายของก็เป็นธรรมดา
1: น ี่คือสะพานคาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปสร้างมานานกว่า670ปีเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการที่ใช้ป้องกันข้าศึกสะพานมีความยาว204เมตรมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นระหว่างทางเดินด้านในแขวนประดับด้วยภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลูเซิร์นด้านข้างมีหอคอยที่เรียกว่าเวสเซอร์ทวมสูง104ฟุตเคยใช้เป็นหอคอยสังเกตการและที่คุมขังนักโทษปัจจุบันสะพานไม้และหอคอยนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นอีกด้านหนึ่งลูเซิร์นได้ชื่อว่าเมืองแห่งทะเลสาบและขุนเขาในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าการล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นเป็นเส้นทางซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมกันมากร้อยปีหลังเสด็จประพาสเส้นทางนี้ก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเรือโดยสารนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางล่องไปตามทะเลสาบลูเซิร์นชื่นชมบรรยากาศสองฟากฝั่งอันยิ่งใหญ่ตระการตาทะเลสาบลูเซิร์นเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ4แต่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เพราะรูปร่างของทะเลสาบมีลักษณะโค้งเว้ามีเกาะแก่งสลับซับซ้อนผิวน้ำสีฟ้าใสราวกระจกสะท้อนเงาทิวเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะบนยอดเขาเป็นทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจคล้ายกับการล่องเรือชมฟยอร์ดในนอร์เวย นอกจากการล่องเรือชมทะเลสาบแล้วนักท่องเที่ยวยังนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขาเช่นเขาพิลาตุสซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 7,000 ฟุตและเขารีกิสูงเกือบ 6,000 ฟุตในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปทอดพระเนตรบนยอดเขาเบอร์เคนสต็อกซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,867 ฟุต
0: เราไปตรงกลางเรียกว่าเบอร์เคนสต็อกแต่เขานี้คล้ายๆเป็นเกาะตั้งอยู่ในระหว่างกลางมีทะเลสาบเกือบจะรอบระดับน้ำทะเลสาบนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากน้ำในทะเลสาบใสเหมือนน้ำทะเลแลดูลงไปได้ลึกเห็นพื้นข้างล่างต่างกันกับทะเลใหญ่อย่างเดียวแต่เพียงน้ำจืดและน้ำเค็ม
1: ที่ท่าเรือแห่งนี้จะมีรถรางนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปสู่ยอดเขาเบอร์เคนสต็อกจากด้านล่างรถรางไต่ระดับขึ้นไปด้วยระยะทางเกือบ1กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงยอดเขาเบอร์เคนสต็อกในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงชื่นชมว่าแม้ที่นี่จะอยู่บนยอดเขาสูง แต่ก็มีความสุขสบายไม่แตกต่างไปจากสิ่งต่างๆที่มีในพื้นราบนั่นแสดงให้เห็นว่าชาวสวิสมีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมาช้านาน
0: เพราะเหตุที่เขาถึงจะสูงอย่างไรคงมีโฮเทลรีสอร์ทขึ้นไปตั้งหลังโตๆอยู่แล้วทั้งนั้นไม่แต่อยากจะกินน้ำจะหาได้โดยง่ายกินอาหารก็ได้เสียด้วยอยู่นอนค้างเท่าไรเท่าไรก็ได้ด้วยมีถนนมีสวนป่ามีรถขี่ได้บนยอดเขามันหมดความลำบากเสียทุกอย่างสารพัดจะสะดวกง่ายดีไม่ผิดอะไรกับแผ่นดินพื้นราบข้างบนมีโฮเทลใหญ่ๆสามหลังและยังมีหลังเล็กๆน้อยๆรายออกไปอีกหลายหลัง
1: จากนั้นพระองค์ทรงพระดำเนินไปตามทางเดินเท้าหรือที่เรียกตามภาษาเยอรมันว่าเฟลเซนเวกเป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามไหล่เขายาว2กิโลเมตรครึ่งเชื่อมต่อกับหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมมัชวานซึ่งมีความสูงชันมาก
0: เดินเที่ยวไปตามถนนหนทางที่เลียบไปตามข้างเขาบรรจบถึงที่สเตชันรถไฟขึ้นมาหยุดแล้วจึงเลี้ยวเลียบยอดเขายอดหนึ่งไปสำหรับจะไปยอดนอกซึ่งเป็นยอดสูงแหลมเขาทำประทาเหล็กตั้งขึ้นไปแล้วมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปดูให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าบนยอดเขา
1: ลิฟต์ฮัมมัชวานที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสร้างขึ้นในพุทธศักราช2448เป็นลิฟต์กลางแจ้งสูงที่สุดในยุโรปจุดสูงสุดของหน้าผาที่ลิฟต์ขึ้นมาถึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้360องศารอบทะเลสาบลูเซิร์น

ถึงแม้ว่าในครั้งนี้นั้นจะเป็นการเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการก็ตามนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ได้ถวายการต้อนรับโดยจัดพิธีรับเสด็จแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนั่นถือเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีที่ทำให้สัมพันธภาพของสองประเทศนี้ที่มีอยู่แต่เดิมแล้วแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

วันที่28กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองลูเซนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็ดเวิร์ดมึลเลอร์แห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งนั้นรัฐบาลสวิตได้จัดห้องที่ประทับแรมถวายที่โรงแรมเบอร์นฮอฟซึ่งอยู่ใกล้กับรัฐสภาสวิตเป็นโรงแรมเดียวกับที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2440

0: คเทนเบอร์นาฮอฟซึ่งพ่อเคยไปพักแต่ก่อนโคเทนนี้ใกล้กันกับบุษราตคือที่ว่าการรัฐบาลหลังโฮเทนนี้มีชลาที่แลเห็นได้ไกลตลอดเมืองแลภูเขานับว่าเป็นที่ดูงามแห่งหนึ่งอากาศเย็นพอสบาย
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประธานาธิบดีณพระราชวังเฟเดรัลซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาและที่ทำการของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลสวิตจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเบิร์นบริเวณโค้งแม่น้ำอาเรอริมฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมในยุคกลางและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนเมืองเก่าในกรุงเบิร์นให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลกเอกลักษณ์ของถนนสายเก่าในกรุงเบิร์นคือน้ำพุและรูปปั้นแบบเรเนซองส์ทั้ง11แห่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความก้าวหน้าในยุคแห่งการส่งเสริมสิทธิพลเมืองส่วนหอนาฬิกาที่พระองค์ทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านมีชื่อเรียกว่าไซคร็อกเข่นจวงเป็นหอนาฬิกาประจำกรุงเบิร์นซึ่งมีชื่อเสียงและรู้จักกันไปทั่วโลกหอนาฬิกานี้เป็นส่วนหนึ่งของประตูเมืองเก่าแต่เดิมเป็นหอนาฬิกาสร้างจากไม้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงเบิร์นพุทธศักราช1948ทำให้นาฬิกานี้เสียหายอย่างมากและต้องหยุดใช้เป็นเวลานานในภายหลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีกลไกสลับซับซ้อนสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวสวิสในยุคนั้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำอาเรอไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทอดพระเนตรบ่อเลี้ยงหมีสัตว์สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

0: ที่บ่อเลี้ยงหมีอยู่ที่นั่นหมีนั้นเป็นชื่อของเมืองเบิร์นจึงได้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์ประจำเมืองของเล่นเป็นกลางสำหรับคนพลเมืองทั่วไปมีเรือก่อด้วยศิลาติดเข้าไปกับข้างเขาขุดเป็นบ่อกว้างใหญ่กรุด้วยศิลาและปูศิลา
1: ชื่อของกลุ่มเบิร์นมีที่มาจากคำในท้องถิ่นซึ่งหมายถึงหมีมีตำนานเล่าว่าหลังจากการก่อตั้งเมืองเบิร์นในพุทธศักราช1734เจ้าผู้ครองเมืองได้ออกล่าสัตว์และล่าหมีได้เป็นตัวแรกจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเบิร์น

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนอกจากทรงบรรยายถึงสภาพบ้านเรือนและสถานที่สำคัญในกรุงเบิร์นแล้วพระองค์ยังทรงอธิบายถึงการปกครองแบบสมาพันธรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ไว้อย่างละเอียดดังความตอนหนึ่งว่า
1: มณฑลหนึ่งมีอำนาจในตัวเองใช้กฎหมายต่างกันไม่เหมือนมณฑลที่เมืองไทยซึ่งใช้แบบกรุงเทพอย่างเดียวมณฑลในประเทศนี้เขาเรียกว่าแก่นตอนกฎหมายต่างๆต้องกันบ้างไม่ต้องกันบ้างต่างเมืองต่างมีที่ประชุมซึ่งราษฎรเลือกเป็นหัวหน้าและที่ปรึกษาบังคับการสิทธิ์ขาดในมณฑลของตัวตามลำพัง
2: พระองค์ก็จะให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารปกครองที่เป็นประชาธิปไตยของเขาที่เขามีระบบที่เป็นสหพันธรัฐซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่า confederation นะคะโดยที่มีโครงสร้างเป็นกองตงภาษาฝรั่งเศสออกกองตงนะคะว่าเป็นแคนทอนเนี่ยนะคะยังไงบ้างแล้วให้ความรู้เล่าเรื่องของประชาธิปไตยของบ้านเมืองนี้เขามีการปกครองเวียนกันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทุกปีกันได้ยังไงแต่เขามีระบบที่เป็นที่ปรึกษา3มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแต่เวียนกันทุก3ปีอย่างเงี้ยนะคะเราได้ความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเลย
0: นับตั้งแต่พุทธศักราช2391สวิตเซอร์แลนด์เริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยการรวมรัฐหรือกองตงหรือที่ทรงเรียกว่าแกนตอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเข้าด้วยกันอย่างล้มหลวมซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด26กองตงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางที่เรียกว่าสมาพันธรัฐแต่ละกองตงมีรัฐธรรมนูญและฝ่ายบริหารเป็นของตนเองมีอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลกลางการปกครองแบบนี้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจะอยู่ที่รัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย2สภาได้แก่สภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐการดำเนินการที่สำคัญของรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐจะกระทำผ่านคณะกรรมาธิการด้านต่างๆเช่นการทหารการคลังการต่างประเทศการคมนาคมและการพลังงานเป็นต้น

0: ส่วนอำนาจฝ่ายบริหารจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรีรวมทั้งหมด7คนเป็นผู้บริหารงานระดับกระทรวง7แห่งโดยรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐเป็นผู้เลือกในจำนวน7คนนี้จะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐผัดเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระคราวละ1ปี
1: การปกครองเมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นเช่นนี้จึงไม่สู้เปลืองมากและเข้ากันเป็นกำลังต่อสู้ประเทศใหญ่ๆได้แต่ความจริงนั้นถึงว่าจะดีวิเศษเท่าใดถ้าไม่ได้อาศัยภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเต็มไปด้วยเขายากที่ศัตรูภายนอกจะเข้ามาทำอันตรายเมื่อภายในเมืองจัดการป้องกันโดยแข็งแรงถูกต้องกำลังน้อยอาจจะสู้กำลังมากได้เพราะเหตุฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์จึงคงเป็นประเทศเอกราชอยู่ได้ในระหว่างประเทศใหญ่ๆแวดล้อมอยู่โดยรอบ

0: ่อนเสด็จพระราชดำเนินจากสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลสวิตโดยการนำของประธานาธิบดีมุลเลอร์ได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่โรงแรมเบอร์นาฮอฟพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐบาลสวิตในคืนนั้นดังใจความสำคัญว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างมากทรงรำลึกถึงการรับเสด็จของรัฐบาลสวิตในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อ10ปีก่อนพร้อมทั้งมีรับสั่งว่ารัฐบาลสยามได้ดูแลชาวสวิตที่เดินทางเข้าไปค้าขายในเมืองสยามให้มีความสุขสบายเช่นเดียวกับชาติอื่นๆซึ่งล้วนมีไมตรีอันดีต่อกันปัจจุบันสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ยังดำเนินสืบต่อมาณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นมีศาลาไทยซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของพระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันดังปรากฏอักษรพระปรมาภิไธยจปรและอักษรพระปรมาภิไธยพปรจารึกอยู่ที่ศาลาไทยหลังนี
1: ้ Nowadays I would say that the ties are even more profound. Why? Because you see the mobility of the people has very much increased in the last decades.We have about 130,000 Swiss tourists who are coming per year to Thailand. We have about 14, 15, 16, 17,000 Thai who go every year to Switzerland. There are more than 8,000 Thais who are settled in Switzerland, more than 5,000 Swiss.Who are resident in Thailand.
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าความสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ที่สืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษแสดงถึงมิตรไมตรีอันดีงามที่มีต่อกันมาแต่ครั้งอดีตและจะดำรงอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกตราบนานเท่านั้น
2: หลังจากเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4วันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศอิตาลีครับซึ่งพระองค์จะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีด้วยนะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ M-Core Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ูเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นี่เป็นยาด้วยเพราะฉะนั้นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยู่หัวก็สร้างบทเรียน

0: เรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันหนึ่งให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องไคร เพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปู่เข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้นสองต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
1: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเจ๋งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินเนี่ยใส่ถุงกลับมาถวายพระองค์ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้เพราะดินมันกลายเป็นหินท่านบอกไม่จริงหรอกไอ้นี่มันดินเราไปแช่น้ำสิพอแช่น้ำเสร็จไอ้ก้อนหินเท่านั้นมันละลายเป็นดินเลยพระองค์ก็รับสั่งบอกเนี่ยให้ไปฟื้นฟูป่าซะตรงนี้แล้วเริ่มฟื้นฟูป่าทีนี้ก็วิธีการฟื้นฟูป่าจะมีมากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะไม่เล่าให้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยของใครนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะนะสนุกมากพอเข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำเลยเป็นยังไง
2: คุณปู่ครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปู่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกนะเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กันเองแรงมากเลยนะใส่แก้วบมอมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิบเป็นพิธีหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิบหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมด แปลกไหมเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะพระเจ้าอยู่หัวดื่มเอาล่ะพร้อมที่จะไปเที่ยวถ้วยบนภูเขายัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะอ้าวขึ้นเขากัน
3: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นป่ารวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องใครขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุด

0: ดที่ไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผีอยากกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้านพี่ผีอยากกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลยอืมใช่
1: พี่ผิงหยางพี่ผิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
2: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นี่แหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
1: อืมใช่พี่หยางเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
3: นั่นอะไรเหรออ้
1: าวก็สองสาวไงที่เรานัดกันไว้อ่ะ
3: อ
1: ้
3: าวงั้นเรียกเลยไหมเรียกเลย
1: อ่ะนัชชามาเน่ไปพี่หยางนัชชาไปค่ะไปเร็วไปเร็วไปเย
3: ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยขาตั้งนานนะพวกเรานี่แหละควรจะพูดคำนั้น
1: ใช
0: ่แล้วทำไมต้องให้เราใส่ชุดเช้าขาวด้วย
3: ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องใส่ชุดแบบชนเผ่าเนาะ
1: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันนึงอะไรเงี้ย
0: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างอะพี่หยาง
3: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทําไอศกรีมแล้วก็2ทําชาสุดท้ายนะ

0: ากันแล้ว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้
3: ที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
2: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยทำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ให้ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเวลาคนเราอยู่เนี่ยมันต้องมีอาชีพด้วยใช่ไหมการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงที่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
2: อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้เหรอกำลังจะดูว่าพวกยอดอ่อนต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
1: ชอบครับ
2: อยากไปดูไหมอ
1: ยาก
2: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วก็ไปปั่น
1: นุ่มมาก
4: นุ่มจริงครับ
2: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง
5: สนุกมากหนูจะมาที่นี่ทุกวันเลยวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
2: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำได้เก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลย

ไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรเบอรี่แทนข้าวไรเบอรี่เรามาปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อย

0: Saya keluar.
1: การตีฟองคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอศกรีมของเรามันฟูขึ้นมาไงล่ะเข้าถังปั่นเพื่อที่จะทำให้ไอศกรีมตัวนี้มีฟองที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมีความเหนียวนะ
2: ถ้าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมข้าวกล้องกันแล้วล่ะครับสู้ๆ

0: เอาเยอะๆครับเอาเต็มที่เลย
1: เดี๋ยวก็ปิดกัน
2: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจากฝีมือของตัวเองซะด้วยน่าอิจฉาสุด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดอีกด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นแต่ว่าป่าของห้วยห้องไคร้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชุ่มชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะครับ
0: อ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
1: แล้วน้ำเขาเอามาได้ยังไงคะ
0: อ๋อน้ำมาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ำเนี่ยตอนนี้มีน้ำไหม
1: ไม
0: ่มีเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหมน้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็ไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุงไงเวลาเขาไว้ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
2: ทำให้ดินมันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุงดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะเมื่อยขาการกระทุงก็เลยทำให้ดินแน่นง่ายขึ้น
1: แล้วถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
2: อาจจ
0: ะช่วยเหยียบ
1: กระโดดต
0: ึ๋
1: งๆๆ
0: เลย
1: แล้ว
0: หนูนัชชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
1: ต้องมีคนช่วย
0: ต้องมีคนช่วยหน
1: ู
0: นี่นี่ดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวลุงจะเทตรงนี
2: ้
0: แล้วเอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้เกาะไม้ไว้
3: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ

0: ฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จแล้วเอา3 2 1เฮ

ลุงเงาะก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

0: จุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระยุหัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลับกลายมาเป็นป่าที่เกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากที่เราจะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราท้อแท้ให้นึกถึงความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูมีความสุขนะจ๊ะ
2: ผมได้มาเรียนรู้ในการทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับมันเขาไม่ได้ทำจากใบชาเลยครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาตั้งฝ่ายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบหนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบถึงเรื่องที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและก็ธรรมชาติค่ะที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งท้องถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
6: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆ
1: อา
0: บานขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบกับอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะ ถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะมันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่

0: น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้หรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ฝันร้ายถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเอ้ยเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื
0: ่อแตกหรืออะไรเง
1: ี้
0: ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น เรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่าเออมันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเกิดจะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนี่ยวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายด้วยเลย

0: ได้นะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความลึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกั

0: ไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียว แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้น นะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
0: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
1: ก็สามารถทำได้ครับ
0: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ครับดีครับ
0: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอาบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถือพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: อาจเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยกับแพงยากับแพง
1: นี่ขายใจดีปลูกข้าวโพดต้นทุนกะเม็ดพันพันหกสามถุงหมดไป48,000
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายากระจ้างจุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเม็ดพันเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: สองกระสอบ200โล
3: ใจอ่อนกันนะรายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2ไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพด
4: เนี่ยมันคุ้มพอ
0: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: นุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกระหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมาเดินดูแปลงก็มันก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจละเราก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักษาพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: ร่วมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่จริงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทําเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นแล้ว

อันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งในอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะไม่ให้ผมงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันงาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วผมดีพอไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: ูกวันอาทิตย์นึงอันนี้ได้ประมาณสัก
1: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
2: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
3: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
2: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำทำยังไงก็จะทำร่วมกันละ
1: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
2: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนน่ะได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
1: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
4: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วผม
2: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็น

0: ใหญ่แต่แล้วผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
1: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
2: รู้ได้ครับผมไม่เล่นพันนะผม20บาททุกซองแล้วครับผม
0: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี
2: ่
0: ผมว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วมีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยของเราคือพันธุ์กรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราเนี่ยได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศนะผม
3: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
0: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทําไงพ่อก็ต้องไปทํางานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทํางานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเอ๊ะเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคืออาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำก็สบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันเนี่ยพี่อยากจะเห็นนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆ

แต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยกฤษณพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตแตนท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปรีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทนึงก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มเป็นส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปส์มีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปส์เนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปส์มาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากมากเพราะว่าเมื่อเขาพะวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแหกนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใสบางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับพอคุณพระสเวตก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งพอในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้คนหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็เย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวตแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวตไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆได้

พระองค์ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแอคคอร์เดียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนคลาริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงท

ต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางครับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเริงศาลาเริงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไกลกังวลก็เราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสร็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอทรงเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียงสองพระองค์เท่านั้น
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง 18 พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอ่ะนะครับผม

0: ทุกคนอาทรร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจอ
1: มีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กู๊ดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

จากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: และที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาหรือบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่าง

ริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของ

พื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หืมเอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
0: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้เหลือหมดเลย

0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
1: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
2: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
1: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปแน
0: ่พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
1: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
3: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
3: อ
0: ผมอยากช่วยคน
2: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
3: ่ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
2: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
3: ่
2: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
0: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กัน

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตา

0: แต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
2: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
2: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
4: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
5: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
4: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
4: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้อนจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์

0: สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับ

0: ครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: คืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกัน

0: ตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: ข้าพระเจ้าจะอธิษฐาน
2: และร
1: ่
2: วมใจในการพ
1: ั
2: ฒนาท
1: ้
2: องถ
1: ิ่
2: น
3: เมื่อได้ฟังคำกราบปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความภูมิใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
5: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐานนะคะ
0: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: ชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซร่าพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซร่าหรือเปล่าครับผมนี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซร่าจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อน
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: กองแก่งตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพทุกภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลย พี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องลอยน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: ป
2: ี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โอ้เดินมาสักพักเซร่าพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค
2: ่ะโอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
5: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี้ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลาเลยแม่อ
5: ันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าที่เพชรถ้าพี่เพชรบุรีมานี่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเนี่ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช่
2: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
5: ใช่
2: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่แล้วเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
3: วิธีทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: จะเป็นน้ำมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
2: คร
3: ับ
2: เครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
3: ไชโป๊หวาน
2: กันพี่ลอง

0: ปากกระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมมากเลยอ่ะ
1: ถ้าไม่บอกอ่ะก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบน
0: แล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นแค่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำเขาแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำเขาแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
3: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนั้นไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผอแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
3: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
3: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
3: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ใน
0: ส่วนแล้วที่เขาข้าวแคบสุโขทัยมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
3: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
3: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
3: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: โอ้แต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี
3: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
3: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอ่ะ
3: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบๆมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
3: จะมีเนื้อผัดแต่ละแบบอ่ะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
3: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
3: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค
0: ่
3: ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
3: เรารู้สึกเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยการที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
3: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
3: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
3: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมา
0: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
3: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
3: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
3: ใช่ค่ะ
0: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
3: ใช่ค่ะปิ้งมา
0: โอ้โหไม่ผมทำไม่เป็นทำไม่เป็นเคยดูในยูทูบทำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
3: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะ
4: รู้คล่องมาก
0: อ้าวเซร่าที่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
3: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
3: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
3: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
0: ่
3: ะ
0: เอาหมดเลยนะ
3: ค่ะหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อคร
3: ับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
3: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
3: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
3: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึกไหมหรือว่าแก่
3: ไม่แก่เลย
0: เอาแก่เลยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
3: หยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
3: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
3: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกที่มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกัน ก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
3: การละเลงค่ะ
0: การละเลง
3: ขึ้นรูป
0: เซราเคยมาดูยัง
4: ไม่เคย
0: นี่ขนาด

0: คนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี่อันซีนแท้
1: เราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดหนึ่งแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์เขาเก็บปากหม้อแบบนั้น
0: เขาเก็บปากหม้อเลยเนา
1: ะ
0: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี่ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
0: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
1: อยากชิมไหม
0: กินสดๆได้เหรอครับ
1: ได้ค่ะเป็นไงคะเหมือนทองม้วนเลยไหม
0: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
1: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
0: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เน
1: า
0: ะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
1: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช่
0: ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ตากนานแค่ไหนอะ
1: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
0: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
1: ใช่ค่ะนั่นเลย
0: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
1: ได้ค่ะมี2แบบเลย
0: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
0: แต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซล่าแต่หน้าเซล่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซล่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
1: ยัง
0: ของพี่นี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซล่าหน้าดูอิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้เซล่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
2: เด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงอ่ะที่บุกจับ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
2: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
0: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
2: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
0: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
2: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโหนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
0: คือเอานี้มาใส่
2: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
0: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำซุปอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยคือให้กินเยอะกรุบกรับกรุบกรุบเด้งเด้งเลยปากแต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
2: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
0: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซล่าพาพี่มากินอะไรอีกแล้วครับ
2: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
0: โอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
2: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
0: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
2: ่ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับรับครับ
3: ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
0: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
3: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนดครับผม
0: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนด
3: ใช่คร
0: ับแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
3: เอาน้ำตาลตะโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
0: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
3: ้ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
3: ใช่ครับผม
0: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
3: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
0: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี่
3: สิงคโปร์ครับ
0: หอมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ๆน้ำตาลตะโนด

0: เนี่ยฮะเรามาเคี่ยวก่อนฮะเคี่ยวใช้เวลานาน
1: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
0: เสียเป็นต้นคิดเสียมาจากเมืองจีนฮะ
1: อันนี้ที่ของน้องกินคืออะไรคร
0: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป็นปังโก้ปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
1: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
0: เป็นปังโก้ขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกคนบ้านนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่นั่นเสียผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
1: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะหนวดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะหนวดคุณผู้ชมน้ำตาลตะหนวดจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมคร
0: ับ
1: ซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะหนวดมันทำให้ลงตัว
0: ใช่
1: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
2: ขนมจีนทอดมัน
1: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
3: ส่วนมากจะใส่ใบกะเพราเท่านั้นแหละ
1: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
3: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
1: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากซะหน้าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยอ่ะทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซระมันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเฮงเซระบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: จะพาไปด
1: ู
2: ส
1: ู
2: ตรก
1: ัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เขาให้ไปดูแท้ๆเลย
2: เป็นลุงเขยค่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
3: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
1: ขูดเอาแต่เนื้อ
3: ครับ
1: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
3: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
1: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
3: แป้งมันครับ
1: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
3: มันเป็นเทคนิคครับ
1: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
3: คุณแม่ครับ
1: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
3: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
1: ก็โอ้โหถ้ารวมๆกันในสูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมาคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
3: ต้องกด
1: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
3: ครับผม
1: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
3: นวดให้ถึงอ่ะ
1: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
3: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
1: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
3: ใช่ใช่
1: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
3: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
1: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
3: ครับผม
1: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
3: ครับให้มันอยู่ตัว
1: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
3: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
1: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อเวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
3: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
1: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
3: เพราะว่าเป็นของสด
1: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากตู้เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
3: ้ดีมาก
1: อาจจะดีมาก
3: ครับ
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
3: ื่
1: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจาก วันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
3: ครับผม
1: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
3: เพื่อสวยงาม
1: กระเทียมไทยเกลือ
3: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื่
1: อ
3: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาล

0: หนูผสมค้างไว้1คืน
1: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
0: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
1: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
0: ต้องทาน้ำ
1: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
0: เจ้าชีได้ต้องบดให้ละเอียด
1: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นขอบคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะคร
0: ับ
1: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์กในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป้หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป้จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเป็นระดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโหนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ไชโป้มาจากไชโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
2: อร่อยค่ะ
1: รสชาติเนี่ยก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
2: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่าจะ
1: แต่แล้วอ่ะเราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
2: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
1: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละ

ต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยบเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีแล้ววันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้ด้วยคุณผู้ชม

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้ขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตัน

0: ต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นซิปต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์ 10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่
3: and other people. And you.
4: Yeah. It's better than throwing it away.
3: Yeah.
4: Right? Yeah. Okay. So, let's do it. Go ahead.
3: Okay, thank you.
4: Bye. Thank you so much.
5: Thank you. Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้วิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: Stop and Sweep อย่าทิ้งหนู
1: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เมสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวด

ยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมาก

0: pop-up swap. It's free for everyone.
1: Mm-hmm. How often is this event?
0: Well, we have several events that go on every month. Mm. We reached about 56 community districts in mm-hmm. the last fiscal year, mm-hmm. and we have a goal to reach all 59 community districts mm-hmm. Basically every year. That's our goal. Mm-hmm.
2: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมา assign in ที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับ right here
3: What do you do when people bring the stuff here?
4: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
3: Yeah.
4: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, mm-hmm. and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. Mm-hmm. So we see how much went out to the community. Mm-hmm. That's how we, that's our research too, so that's how we quantify mm-hmm. how successful our program is.
2: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: basically, let's reuse items.
1: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารประสานเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
2: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของสมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 3อำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่โอ้โหอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
3: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
3: ค
4: ือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
3: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
3: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากรอนะคะปลากรอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
3: ก็คือปวยกัก
4: ค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
3: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
3: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
3: โอ้เหรอคะ
4: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
3: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
4: ใช่ใช่
3: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
4: ค
3: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
4: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
3: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
4: เรียกว่าออหลาดนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออหลาดกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
2: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยนี่อันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันความอร่อยตรงนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะน
1: ้ำค้างก็
2: สำคัญค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
2: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้เลย
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ่ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผักดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากนะคะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: มันดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: มันหักละ
1: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอ่ะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ได้ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: เอา
3: แค่นี้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว จะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดๆกับกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบ
3: ใหญ่ข้างบนใหญ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้วค่ะ
1: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วก็ต้นแบบอวบหน่อยลักษณะของยอด

0: ั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดถั่วน้ำค้าง
1: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
2: อันดับแรก
3: ตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
2: ค่ะ
3: ตัดประมาณนิดนึง
2: ประมาณนี
3: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะโอ้ผ่าแล้วค่ะ
2: ค่ะ
3: ซอยเลยค่ะ
2: ซอยเลย
3: หั่น
2: ประมาณนี้เหรอคะแม่
3: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
2: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
3: okay.
2: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท
3: ่
2: านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
3: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
2: ้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะ
3: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
2: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
3: ผักใบเขียว
2: เป็นตระกูลผักกาด
3: ใช่ค่ะ
2: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
3: ใช่ค่ะ
2: เราใส่เยอะไหมคะแม
3: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
2: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
3: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
2: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
3: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
2: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
3: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
2: คือเป็นเครื่องเคียง
3: เครื่องเคียง
2: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
3: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
2: จ
3: ะสุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
2: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต
3: ่อต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
2: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
3: ไม่ให้อากาศ
2: ไม่ให้อากาศเข
3: ้
2: า
3: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
2: เข้าออก
1: ผักดองยูนนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักสักครู
2: ่
1: ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
2: อุ้ยหอมมาก
1: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
2: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
3: ้
2: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
3: แห้ง
2: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
3: ค่ะ
2: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
3: ตัดเฉียงเลยอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
2: แบบนี้ได้ไหมคะ
3: โอเคค่ะ
2: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
2: ทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
3: ไม่ต้องเยอะค่ะ
2: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่ม

0: อมมาก
1: หอมมาก
2: อยากให้เธอ
0: พี่กิน
2: เสร็จแล้ว
1: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
2: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิ

0: ซอยใส่ซอยมาแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มที
1: หรือ
0: เอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
2: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
1: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
1: โอ้
0: จะไหม้แล้วค่ะ

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: แบบนี้นะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะให้

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะคะแต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คูตะรสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้าง
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไป

0: อร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆค่ะมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้กินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะข
0: อบ
2: คุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรบัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมือนและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5เป็นการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละ

0: ีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตทรงพระดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรดการให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุพพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นจะสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรดการให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
1: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนตายเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเรากองเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Support วันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงภาพผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธการทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสบศวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570นิทรรศการสิริราชภัสตราภรณ์บรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมอนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณ

ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการภาคศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Jamie Journey เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและภาคไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องหนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากเทศกาลต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูดและเตยปานัน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

ิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายรัชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายรัชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยมหาวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายรัชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุดิวรารังสิตวัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกษวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้วและวัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.

คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรันวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนันเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะ

0: ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
0: หือเอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
3: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคน
3: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
0: ่ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอ
5: ในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยัง

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสถานที่บริเวณนี้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรค่ะทรงหว่านข้าวพร้อมกับปุ๋ยหมักและหลังจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองเป็นภาพความทรงจำและเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหัวใจของประสบกรณิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังแสดงให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยในเรื่องการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: สังคมไทยมีรากฐานมาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ของประเทศทำการเกษตรปลูกข้าวเป็นอาหารและพืชเศรษฐกิจมาทุกยุคทุกสมัยทำให้เกิดการรังสรรค์เป็นวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่แสดงถึงความสำคัญของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มีพัฒนาการเกี่ยวกับข้าวไทยอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทรงยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการยกเลิกระบบศักดินาและทรงวางรากฐานระบบชลประทานการวิจัยและพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนกอนันต์คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
0: พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรกรรมและเกษตรกรในประเทศนี้อย่างดียิ่งด้วยเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวค่ะจึงมีการให้ความสำคัญยกย่องเห็นคุณค่าของคนที่เป็นชาวนาของไทยมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนับตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรนานับประการอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและชาวนาทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีโบราณปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เดิมเป็นพิธีพราหมณ์ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏิยมหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีพืชมงคลอีกพิธีหนึ่งเป็นพิธีพุทธทำล่วงหน้าก่อนพระราชพิธีจรดพระนางคันหนึ่งวันเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรพระราชพิธีนี้มีการจัดเต็มรูปแบบโบราณราชประเพณีจนถึงปีพุทธศักราช2479จากนั้นระงับไปจวบกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นขึ้นใหม่เมื่อพุทธศักราช2503เพื่อความเป็นสิริมงคลและพระราชทานขวัญ

0: ำลังใจแก่เกษตรกรในการทำการเกษตรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่จะเริ่มต้นการทำนาโดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ด้วยพระองค์เองไม่ได้ขาดต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบทอดโบราณราชประเพณีและการบำรุงขวัญเกษตรกรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านการเกษตรและการชลประทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรจากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงทดลองปลูกข้าวในแปลงนาทิศและโครงการทดลองด้านการเกษตรต่างๆภายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจึงทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นอยู่และทุกสุขของราษฎรอย่างถ่องแท้นำมาซึ่งพระบรมราโชบายในด้านการพัฒนาต่างๆในเวลาต่อมา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้เมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537ค่ะภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการทำนาประเพณีวิถีชีวิตของชาวนานับตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องมือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในการทำนาและนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวด้วยค่ะที่สำคัญบนชั้น2มีนิทรรศการพระมหากษัตริย์กับชาวนาไทยซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาและมีการจัดแสดงนิทรรศการสำคัญเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำปุ๋ยหมักทรงหว่านข้าวและทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2528ทรงเป็นองค์ประธานในการสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักณบ้านแหลมสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในปีต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งที่2ทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักซึ่งเป็นวิธีทางชีวภาพทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการณทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพระบาทเปล่าเพื่อทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตโดยไม่ถือพระองค์นำความปลื้มปิติมาสู่ข้าราชการและประสบกรณิกรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นั้นอย่างทั่วหน้าครั้งที่3เมื่อวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินยังทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองทรงนำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตที่ได้ทรงหว่านไว้ในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันสมทบทุนจัดทำเขียวที่มีด้ามทำด้วยทองคำหนักกว่า8บาทสลักลายงูใหญ่แสดงถึงนักสัตว์ปีมะโรงปีพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยย่อมวก เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้เกี่ยวข้าวจากนั้นพระองค์ทรงทดลองนวดข้าวโดยใช้เครื่องนวดข้าวพร้อมพระราชทานพันธุ์ข้าวให้แก่พระสกนิกรเขียวด้ามหุ้มด้วยทองคำและนวดข้าวที่ทรงใช้ครั้งนี้ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่4เมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถานภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรโดยทางจังหวัดสุพรรณบุรีและกรมศิลปากรร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาทั้งทรงหว่านข้าวและเกี่ยวข้าวเมื่อปีพุทธศักราช2528ถึง2529และในวันเดียวกันนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตที่บึงไผ่แขกหมู่5ตำบลดอนโพทองทรงเป็นองค์ประธานในการทำปุ๋ยหมักและทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105หรือข้าวหอมมะลิในแปลงนาสาธิตนั้นด้วยครั้งที่5เมื่อวันศุกร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินไปยังอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในการเกี่ยวข้าวณแปลงนาบึงไผ่แขกอีกครั้งในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันจัดทำเขียวด้ามเงินขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่6เมื่อวันจันทร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินณแปลงนาบ้านนาป่าหมู่ที่5ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในโอกาสนี้พระองค์ทรงสาธิตการใช้สวิงหรือตาข่ายดักแมลงออกจากนาข้าวเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและครั้งที่7เมื่อวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเก็บเกี่ยวข้าวณแปลงนาบ้านนาป่าในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานพันธุ์ข้าวและธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาป่าให้แก่เกษตรกร
1: การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแต่ละครั้งของพระองค์ท่านสร้างความปลื้มปิติความสุขความประทับใจแก่พระสกนิกรทั่วหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและราษฎรที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดค่ะภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการซึ่งบันทึกเรื่องราวข้อมูลในประวัติศาสตร์ไว้อย่างละเอียดในแต่ละครั้งรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดเตรียมไว้เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้ในแต่ละครั้งด้วยที่สำคัญก็คือเคียวที่ทรงใช้เกี่ยวข้าวในการเสด็จพระราชดำเนินในประวัติศาสตร์ค่ะและนี่ก็คือเคียวทรงเกี่ยวที่จำลองมาจากเคียวทรงเกี่ยวของจริงซึ่งของจริงนั้นนะคะด้ามเคียวจะทำด้วยทองคำแท้ก็มีการจัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคด้วยพระองค์เองเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและสำรวจสภาพท้องถิ่นทุรกันดารด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2545ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่บ้านกองแหะตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมามีการดำเนินการเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ผืนป่าได้รับการฟื้นฟูควบคู่กับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรศูนย์แห่งนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่าเกษตรวิทยาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปี2545เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรระดับท้องถิ่นสามารถนำไปปรับปรุงงานเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการประสานความร่วมมือนักวิชาการแต่ละสาขาเพื่อให้คำปรึกษาตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและให้บริการโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการได้แก่คลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกชลประทานคลินิกกฎหมายเป็นต้นทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าสืบไปจึงทรงสานต่อพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระองค์เองนับแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตและการทำการเกษตรปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า100โครงการเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจำนวน5โครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพชรบูรณ์เชียงรายและจังหวัดพะเยาทรงตระหนักและทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นภัยแล้งการเกิดพายุน้ำท่วมเป็นต้นดังเช่นเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ประสบอุทกภัยชำรุดเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกาให้ใช้การได้โดยเร็วและต่อมาทรงรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเขื่อนห้วยสมงซึ่งเป็นอ่างน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรีเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งจำนวน15แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิสังคมของประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 500,000 ไร่โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการณโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2565โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านโกแบศรีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโกแบศรีรา ตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อพุทธศักราช2544และทรงทราบว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในจังหวัดปัตตานีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบปัจจุบันชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นพ้นจากความยากจนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรมาเป็นระยะเวลายาวนานพุทธศักราช2560เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมีเพียง 2,050 มิลลิเมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งขอให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนและทรงติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการทำฝนหลวงและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ติดตามกิจการและความก้าวหน้าของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอย่างใกล้ชิดด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยในการทำฝนหลวงจากที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงในการทรงงานนับแต่ทรงพระเยาว์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ประสบกนิกรได้รับพระราชทานความชุ่มฉ่ำเย็นด้วยน้ำจากฟ้าบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทรงต่อยอดแนวพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถสัมผัสได้จริงจึงเกิดคำว่าโคกหนองนาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายและส่งเสริมประเพณีการลงแขกแบบวิถีชนบทด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ในคำว่าเอามื้อสามัคคีการทำโคกหนองนาเป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับการทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักการที่ว่าฝนตกเท่าไหร่ต้องกักเก็บน้ำไว้ให้ได้ทั้งหมดไม่ทิ้งควบคู่กับหลักการทรงงานของพระราชาคือต้องไม่ติดตำราต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานทำตามภูมิสังคมและทำแบบคนจนคือค่อยๆทำตามกำลังเริ่มแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนจิตอาสา904ข้าราชการเจ้าหน้าที่และราชองครักษ์เข้าอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีรวมกว่า 2,000 คนเพื่อให้เป็นต้นแบบในการที่จะขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ไปสู่สังคมโดยใช้ที่ดินบริเวณกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนเป็นแปลงสาธิตและเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเริ่มจากแปลงขนาด5ไร่แล้วขยายเป็นระยะจนปัจจุบันมีมากกว่า200ไร่เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2563ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 39,081 คนเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อสร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประยุกต์ใช้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครูพาธรรมและผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำกลางคลองเปรมยังความปลื้มปิติซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลโครงการดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาพระราชทานชื่อว่าโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของสถานศึกษาโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เกิดผลในมิติต่างๆรวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยที่แน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานไว้และขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบความสำเร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโคกหนองนาณพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตโดยทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้ร่วมศึกษาและลงมือปฏิบัติเพื่อได้เข้าใจหลักแนวคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมก่อนนำองค์ความรู้แปลงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศและจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อส่งต่อความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของชีวิตที่เป็นรูปธรรมพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นและพึ่งพาตนเองได้สนองพระราชปณิธานต่อไป
2: รู้สึกว่าได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทั้งด้านการปฏิบัติก็ทำให้ผมเห็นภาพเลยครับว่าหลังจากฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยผมจะนำความรู้แล้วก็ภาพต่างๆที่ได้รับการฝึกเนี่ยไปทำที่บ้าน
3: ภาคภูมิใจที่ว่าได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้ไปเยอะมากเลยครับได้นำกลับไปทำที่แปลงของตัวเองแล้วก็ให้หมู่บ้านและชุมชนดู
4: พอเราได้สัมผัสปุ๊บมันได้อะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่ามันปราบปลื้มปิติและยินดีนะคะไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปในชุมชนของเรา
5: จากที่ว่าหนูได้อบรมมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะคือได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ความรู้เหล่านี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านในชุมชนคือจะทำให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีขึ้นมากค่ะ
0: ด้วยพระราชญาณทัศนะอันกว้างไกลและความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นต้นแบบและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตลอดไป
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้

0: นี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
1: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนึงซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อีก
2: เกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
0: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
1: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่ง
3: วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
4: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
5: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและไม่มีรางจืดมันก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีน อันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแ

0: เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
1: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักๆก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
2: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
3: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกเอ๊ะไม่มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
3: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่

0: จัดในมื้ออาหารพักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
1: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้ไงอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเง
2: ี้
1: ย
2: แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
3: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สนันแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและนะความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
3: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
0: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
5: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
2: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
0: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
6: อาจารย์ฝากอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
0: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
7: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
8: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
7: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเ

0: ราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
1: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
2: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรซีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
0: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
3: แต่นะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกต่อไ
4: ปเรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
0: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
2: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็ปีที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
0: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
4: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่อ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยน

0: ยู่ตลอดเวลาครับ
1: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
2: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
3: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลักๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
4: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอ่ะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
0: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

ชพิธีบรมราชาภิเษกภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มในปีเดียวกันนั้นคือพุทธศักราช2310พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้เสด็จพระราชสมภพณวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน4ปีกุลจุลศักราช1129ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์เวลาเช้า

5ยามณตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งขณะนั้นทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีสมเด็จกรมพระอมรินทรามาสเป็นพระราชชนนีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์เสด็จพระราชสมภพในยามที่ต้องอพยพหลบภัยจากข้าศึกและอยู่ในช่วงของศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองจากอริราชศัตรูพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในการสงครามทุกครั้งตั้งแต่มีพระชนษาเพียง8พระชนษาทำให้ทรงมีพระอัธยาศัยที่เข้มแข็งทรงพระปรีชาสามารถในการรบและทรงรอบรู้งานราชการต่างๆอย่างรอบด้านจากสมเด็จพระบรมชนกนาถดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและโปรดให้มีการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชภายหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระสุรสิงหนาถและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเสด็จที่วงคตไปแล้วการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกในพุทธศักราช2349ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงพร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสฝากพระพุทธศาสนาพร้อมกับพระราชทานพรให้ทรงตั้งมั่นอยู่ในพระสุจริตธรรมพระราชดำรัสและพรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถจึงเปรียบเสมือนความตั้งพระราชหฤทัยให้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานและสืบทอดพระราชภารกิจน้อยใหญ่เพื่อบ้านเพื่อเมืองและอนาราษฎรสืบไปในภายหน้าพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงที่พระบรมชนกนาถทรงพระราชทานไว้แก่พระราชโอรสซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นผู้รับพระราชสมบัตินี้มีนามเรียกภายหลังว่าพระแสงฝักทองเกลี้ยงได้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่พระมหาอุปราชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในเวลาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2352สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรที่พระมหาอุปราชทรงรับราชสมบัติเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงวางไว้ให้เป็นแบบแผนทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การในครานั้นว่าแต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณะอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ตามนามพระพุทธรูปประจำพระองค์ว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่าณภาลัยและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่เป็นพระบาทสมเด็จ

การพระราชพิธีสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชินีเฉลิมพระยศพระราชวงศานุวงศ์ตามพระราชประเพณีตามโบราณราชประเพณีอันงดงามเป็นหนึ่งในโลกของสยามประเทศพระราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มรัชกาลใหม่แล้วได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระราชาคณะเป็นพระฤกษ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชวงศานุวงศ์เป็นการเชิดชูเกียรติยศและพระเกียรติยศในการหลอมรวมความรักความสามัคคีดูแลความมั่นคงรุ่งเรืองของชาติและความเจริญผาสุขของอาณาราษฎรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์พระอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระอุปราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามใหม่ว่ากรมพระราชวังบวรมหาเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงแสดงพระกตัญญูตาสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จซึ่งเป็นเชื้อสายมอญแห่งตระกูลขหบดีบางช้างมีนิวาสถานเดิมที่ตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามซึ่งภายหลังสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาถนารีได้ทรงอุทิศที่บ้านเดิมนี้สร้างเป็นพระอารามพระราชวงศ์ฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสวัดนี้ได้รับการพระราชทานนามต่อมาว่าวัดอัมพวันเจติยารามความเล่ากันต่อมาว่าณบริเวณที่เป็นที่ตั้งปรางประธานแห่งนี้เป็นที่เสด็จเนื่องจากพระประยุรญาติฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสล้วนมีนิวาสสถานในแลกบางช้างตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามแทบทั้งสิ้นจึงมีคำเรียกพระราชวงศ์ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสว่าราชนิกุลบางช้างพระราชวงศานุวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสถาปนาพระเกียรติยศลำดับต่อมาได้ทรงพระราชดำริให้ผู้มีความสามารถและทรงไว้วางพระราชหฤทัยมีหน้าที่กำกับราชการฝ่ายต่างๆด้วยเช่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทรงสำเร็จราชการมหาไทยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสกสำเร็จราชการกลาโหมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สำเร็จราชการกรมท่าและกรมพระคลังนับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่เริ่มรัชกาล

ระปรีชาญาณในด้านการรบการรับศึกด้านตะวันตกตลอดเวลา17ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมราชชนกได้สร้างพระปรีชาญาณและพระประสบการณ์ในการป้องกันพระราชอาณาจักรที่ดียิ่งของพระราชโอรสคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมราชชนกไปในการสงครามทำศึกครั้งสำคัญตั้งแต่ยังทรงมีพระชนมพรรษาเพียง8พรรษาตราบกระทั่งพระชนมพรรษา30พรรษารวมทั้งสิ้น11ครั้งเริ่มตั้งแต่การขึ้นไปรบพม่าที่เชียงใหม่กลับลงมารบพม่าที่บ้านบางแก้วเขาชะงุ้มเมืองราชบุรีกลับขึ้นไปรักษาเมืองเชียงใหม่ครั้งที่2รบศึกอาแซวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลกจากนั้นเสด็จไปปราบเมืองนางรองเมืองนครจำปาสักและกรุงศรีสัตนาคณหุตศึกลาดยาศึกท่าดินแดงศึกตีเมืองทวายโดยเฉพาะศึกตีเมืองทวายทรงรับหน้าที่สำคัญในครั้งนั้นคือเป็นยกระบาดทัพดังนั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติจึงทรงมีพระปรีชาสามารถในการวางยุทธศาสตร์การศึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะมีศึกมาในทิศทางใดเช่นการรับศึกทางด้านตะวันตกแม้ชาติตะวันตกจะมีสารเข้ามาขอเป็นไมตรีหลายครั้งแต่ทรงวิเคราะห์ว่าไม่ได้เป็นพระราชสารจากพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงย่อมไว้วางพระทัยไม่ได้และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ทรงคาดการด้วยพระราชวิจารณญาณเมื่อข้าศึกยกทัพบกทัพเรือเข้าตีหัวเมืองใต้ที่ระนองกระบี่ชุมพรตะกั่วทุ่งตะกั่วป่าและเมืองถลางทรงวางแผนการรบให้กองทัพหัวเมืองสกัดไว้เบื้องต้นจากนั้นจึงระดมกำลังจากกรุงเทพพระมหานครยกตามไปช่วยศึกครั้งนั้นได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดได้ยึดอาวุธเสบียงและเฉลยศึกได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งที่มีข่าวศึกยกมาทางด้านตะวันตกจะทรงโปรดให้เตรียมกำลังยกไปขัดตาทัพเพื่อไม่ให้ข้าศึกรุกล่วงเข้ามาในพระราชอาณาเขตได้เลยจนกระทั่งการศึกสงครามด้านนี้ได้ร้างราไปทั้งด้วยเหตุที่พม่าต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกแต่กรุงรัตนโกสินทร์กลับเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นอีกครั้งแม้นการสงครามแบบจารีตอย่างโบราณจะเปลี่ยนไปแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของความเป็นกษัตริย์นักรบผู้เปี่ยมไปด้วยพระประสบการณ์ได้ทรงมีพระราชกุศโลบายให้เตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเช่นทรงโปรดให้พ่อค้าต่างประเทศจัดหาปืนแบบทันสมัยเข้ามาใช้ในราชการโดยพระราชทานสิ่งของตอบแทนตามราคายกเว้นภาษีพระราชทานความดีความชอบให้มีบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยเช่นกัปตันแฮร์รี่พ่อค้าชาวอเมริกันนำปืนคาบศิลามาถวายทรงตั้งให้เป็นหลวงภักดีราชพระราชกุศโลบายอันลุ่มลึกรอบด้านในการรักษาชาติแห่งพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้สืบสานต่อยอดและรักษาชาติไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดดังเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงตามเสด็จร่วมรบกับพระราชบิดามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ยุทธศาสตร์ทางทะเลป้องกันพระราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงต่อยอดยุทธศาสตร์การป้องกันข้าศึกทางทะเลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองที่ปากน้ำเจ้าพระยาแต่ทรงเริ่มต้นสร้างไว้เพียงฟากตะวันตกก็สิ้นรัชกาลครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดให้ดำเนินการต่อทั้งฟากตะวันตกและฟากตะวันออกโดยสร้างป้อมป้องกันพระราชอาณาจักรไว้รวมกันถึง9ป้อมเช่นป้อมปู่เจ้าสมิงพรายป้อมแผลงไฟฟ้าซึ่งถือเป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่อนขันและยังมีป้อมมหาสังหารป้อมราหูจรป้อมปีศาจสิงป้อมวิทยาคมเป็นเมืองป้อมปราการที่มั่นคงแข็งแรงมียุ้งฉางตึกดินสัตราวุธโดยพระราชทานนามเมืองปากน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ว่าเมืองนครเขื่อนขันปัจจุบันคืออำเภอพระประแดงและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายครัวมอญเก่าของเจ้าพระยามหาโยธาเจ๋งที่เมืองปทุมธานีซึ่งได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแต่ครั้งกรุงธนบุรีลงไปรักษาเมืองพระราชทานบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองเป็นพระยานครเขื่อนขันรามันราชชาเสนาบดีศรีสิทธิสงครามการสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกทางทะเลเป็นยุทธศาสตร์อัญชาญฉลาดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้เตรียมพร้อมโดยไม่ประมาทตลอดมาเช่นในปีพุทธศักราช2362มีข่าวมาถึงกรุงเทพพระมหานครว่ามีการขุดคลองจากทะเลสาบมาออกเมืองบันทายมาศซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากด้านยุทธศาสตร์ทางตะวันออกของไทยเพราะเป็นฐานที่ข้าศึกอาจยกมาตีหัวเมืองทางทะเลได้ง่ายจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่กองพร้อมด้วยเจ้าพระยาพระคลังของฝั่งทั้งป้อมที่เกาะกลางน้ำซึ่งยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้คือป้อมผีเสื้อสมุทรนับเป็นพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ด้านยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมทางทะเลในการป้องกันพระราชอาณาจักรการสร้างป้อมป้องกันพระนครเป็น2ชั้นสมุทรปราการชั้น1และนครเขื่อนขันหรือพระประแดงอีกชั้น1นับเป็นยุทธวิธีแห่งการรบที่ชาญฉลาดยิ่งในการป้องกันข้าศึกศัตรูไม่ให้เข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ง่ายยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับข้าศึกทางทะเลด้านตะวันออกด้วยการสร้างเมืองป้อมปราการที่แข็งแรงถึง2ชั้นเช่นนี้นับเป็นสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการป้องกันพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินการปกครองส่วนกลางและหัวเมืองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้ทรงสืบสานต่อพระราชภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้ทรงรับการฝึกฝนมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถด้วยพระปรีชาสามารถอัญชันฉลาดยิ่งดังจะเห็นได้จากพระราชภารกิจเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงวางแนวทางอันเป็นรากฐานไว้เบื้องต้นเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระนครแห่งใหม่แล้วโดยในลำดับแรกพระองค์ทรงจัดการบริหารราชการส่วนกลางโดยทรงจัดสรรพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีให้กำกับราชการแผนกต่างๆตามความสามารถความเชี่ยวชาญเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและทรงชักนำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามที่ทรงมุ่งตั้งพระราชหฤทัยไว้เช่นการปกครองในส่วนภูมิภาคทรงวางนโยบายกำกับหัวเมืองฝ่ายเหนือและหัวเมืองฝ่ายใต้ไปพร้อมๆกันทางด้านหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งได้เข้ามารวมอยู่ในขอบขันธสีมาในฐานะเมืองประเทศราชตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วนั้นทรงโปรดให้ตั้งเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนปกครองหัวเมืองในตำแหน่งต่างๆเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสงครามศึกเก้าทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานด้านพระราชไมตรีโดยทรงยกฐานะเจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่เป็นองค์แรกพระเจ้าเชียงใหม่ได้ช่วยทํานุบำรุงปกครองดูแลบ้านเมืองได้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วยความจงรักภักดีสืบมาด้านหัวเมืองฝ่ายใต้กรุงเทพมหานครมอบให้เมืองนครศรีธรรมราชกำกับดูแลหัวเมืองต่างๆมาแต่เดิมได้ทรงโปรดให้จัดบุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมียศบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียบข้าราชการของเมืองนครศรีธรรมราชเช่นทรงตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยต้นตระกูลณนครพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชทรงโปรดให้เชิญตราพระราชสีไปในพิธีตั้งเจ้าเมืองณพระวิหารหลวงลานพระบรมธาตุตามธรรมเนียมและยังทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชใช้ตรารูปดอกบัวรูปนกเป็นตราประทับสั่งราชการให้เป็นเกียรติยศนอกจากนี้ยังทรงวางระเบียบกำหนดหน้าที่ของกรมการฝ่ายต่างๆของเมืองนครศรีธรรมราชในการปกครองราษฎรชาวเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเช่นกรมยกระบัดมีหน้าที่พิจารณาความนานาประเทศกรมมหาดไทยให้ร่วมพิจารณาความอาญาอุทธรณ์ของราษฎรกรมคลังมีหน้าที่จัดเก็บรายได้จากส่วยขนอนจังกอกทั้งโปรดให้มีพนักงานประจำเทวสถานของพราหมณ์ในหมวดคุ้มค่าพระบรมธาตุค่าพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอย่างครบถ้วนด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในการปกครองบ้านเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังนี้บ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าตลอดรัชกาลจากพระราชอุตสาหะ

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: สายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะได้ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่ก็เรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มมาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่สองเป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนหน้าปีก็แล้วกันแล้วเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้าสองครอบก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้า

0: ินว่าบารกรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมแน่ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกรรมเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลชุมแสงสงคราม1จุดเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ำในการทำการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมั่นใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ำคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเมล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลากไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงนี้ในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละร้อยกว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วเงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบารกรรมเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่มีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้โควต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชบัญญัติของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะพอละช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะให้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่ใช่นะครับชาวบ้านเขาก็รู้พอรู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำทำนาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วครับมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับเพราะสมัยก่อนกว่าจะได้น้ำทำนานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนศิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะมาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมานานแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้แล้วความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
2: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ำมาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ำสำหรับพื้นที่บารกรรมโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกเนี้ยตอสังหัวคะน้าต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ย ทำให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อก่อนเนี้ยจากใช้นี่ทกสใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้นี่ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวพิโลกนะครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมสุขภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพง
3: ขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะรู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นน่ะมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
4: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแพงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
5: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมก็อยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาท์พุตแบ่งเป็น

0: อาวุธหลักๆก็คืออาวุธที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาพุทธที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับเอาพุทธ 2.1 เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชลประทานหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูนเนี่ยเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตท.คลองเหมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาพุทธ 2.2 เนี่ยดำเนินการโดย G-Action ของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชลประทานอาจจะเช่นมันปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาพุทธที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไร ประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของกันโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
1: การสืบสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามาร

0: ใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระบริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
1: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระดำริและก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาประชาชนคนไทยและอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
2: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสัมฤทธิ์ล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ป็นหมู่บ้านขนาดไฟฟ้าน้ำประปาก็บ่มีครับกินน้ำบ่อน้ำสระไปซั่นครับถนนหนทางก็เป็นทางลูกรังครับ
1: แต่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพ

0: ก็เริ่มมีอาชีพ
1: ปราชญ์นี้มาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
0: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
2: อาจารย์ผู้พันมาฝึกมาสอนที่แรกก็โอ้ยมันสิเฮ็ดได้บ่พวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับที่แรกปั้นรูปหัวงัวหูควายครับเข้าถวายได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้10,000ครับวัดหลายสมควรบ่เคยมีอยู่ครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีนี่มีศีลก็บ่ใช้นี่ใช้ศีลเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเรียนก็ส่งลูกเรียนคันบ่มีนี่ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
0: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนกลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นงานจักสานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าขวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
1: ก็เห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนอย่างไหนเนี่ยเขาก็เลยถามต่อกันมาบางคนก็นิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
0: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของ

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับแรมที่เมืองลูเซนในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2450ตอนผิวน้ำสีฟ้าใสราวกระจกสะท้อนเงาทิวสูงปกคลุมด้วยหิมะบนยอดเขาเป็นทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจคล้ายกับการล่องเรือชมฟยอร์ดในนอร์เวย
1: ์คล้ายเป็นเกาะตั้งอยู่ในระหว่างกลางมีทะเลสาบเกือบจะรอบระดับน้ำทะเลสาบนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากน้ำในทะเลสาบใสเหมือนน้ำทะเลและดูลงไปได้ลึกเห็นพื้นข้างล่างต่างกันกับทะเลใหญ่อย่างเดียวแต่เพียงน้ำจืด
0: จากนั้นพระองค์ทรงพระดำเนินไปตาม

0: หลวงของสวิตเซอร์แลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็ดเวิร์ดมุลเลอร์แห่งสมาพันธรัฐสวิต
1: รู้เล่าเรื่องของประชาธิปไตยของบ้านเมืองนี้เขามีการปกครองเวียนกันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทุกปีกันได้ยังไงแต่เขามีระบบที่เป็นที่ปรึกษา3มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแต่เวียนกันทุก
2: มันเป็นกำลังต่อสู้ประเทศใหญ่ๆได้แต่ความจริงนั้นถึงว่าจะดีวิเศษเท่าใดถ้าไม่ได้อาศัยภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด
0: ์มีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐบาลสวิตในคืนนั้นดังใจความสำคัญว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างมากและทรงรำลึกถึงการรับเสด็จของรัฐบาลสวิตในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อ10ปีก่อนพร้อมทั้งมีรับสั่งว่ารัฐที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันดังปรากฏอักษรพระปรมาภิไธยจปรและอักษรพระปรมาภิไธยพปรจารึกอยู่ที่ศาลาไทยหลังนี
3: ้ Nowadays I would say that the ties are even more profoundWhy? Because you see the mobility of the people has very much increased.
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าความสัมพันธ์สองแผ่นดิน
4: หลังจากเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น
5: เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันหนึ่งให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องไคล้มาไก่กองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะไม่เล่าให้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยห้องไคล้

0: นะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะนะสนุกมากก็เข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำด้วยเป็นยังไงจะถาม
1: คุณปู่ครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปู่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงาน
2: ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้านพี่สิงห์อยากกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลยอืมใช่
3: พี่พิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
4: ทำไม

0: ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3กุมภาพันธ์2527
1: ตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
2: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะครับ
1: อ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้อ่ะพระเจ้าหัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
2: แล้วน้ำเอามาได้ยังไงคะ
1: อ๋อน้ํามาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ําเนี่ยตอนนี้มีน้ํามั้ย
2: ไม่มี
1: เนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหม น้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็จะไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุงไงเวลาเขาไว้ทำอะไรเอ่ย
3: ทำให้ดิน

0: ล้วฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝ่ายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝ่ายไม้ซึ่งฝ่ายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝ่ายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึง
2: ครับก็คือการมาสร้างฝ่ายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบหนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบถึงเรื่องที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ธรรมชาติที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดิน
6: กับ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดที่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นเรียนตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราขยักให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันเลยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ
8: ร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งนึงแต่ว่าเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าม
9: าดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
8: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนๆหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างงี้จะได้ผล
9: ใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
8: ค่ะแสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
9: ค
8: ุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบัน

0: หนึ่งคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มม้านั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะแล้วเขา
1: ได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียว แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับ
1: สองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
1: บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้ว

็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

ท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยอย่าให้คอปส์เนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปส์มาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากๆเพราะว่าเมื่อเขาพะวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกรณีเองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องลาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งเล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงราชการที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็เย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

0: ื่อพระชนมายุเพียง18พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชพลสำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่
1: คนเกิดแล้วตายไปจะใช้เวรกรรมจากจ
0: อมีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กูดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9อย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ย
1: สมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพล
2: คิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพล
3: พวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกันตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดปุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
4: นั่นโอเพล่า
3: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้

0: และสร้างความบันเทิงให้กับงานในครั้งนี้ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
1: ประโดนเล่นนาฏการณ์อาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
2: ยิดาทีนี่ไอ้หมอกอบิยอนี่แค่นี้เอโดวาดาแล้วปวยกญอกลือนี่ปกประตูเอดา
0: ในค่ายภูริภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
3: ถ้าชอบแล้วนี่เพื่อนดีเพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ชอบแล้วยัดอยู่ข้อที่บ่อยลำเลยโดยแบกเกียร์ตัดเด็กวัวเดียวถ้าชอบแล้วนั่นถ้าชอบเลยตอนนี้เกียร์ที่เราเล่นเกียร์ดิ้นตอนนี้พลังมาตัดเจ้าเล่นยาลมขับรถเลยแล้วเล่นเนี่ยคนนี้เกียร์กว่าเราเกียร์ดิ้นพลาดพลาดชีว่าผู้บ้านเราตัดสิบลีดีกว่าก้าวเราเคยยาเลยบ้ากี่บ้าพิลุมาดบ้าเพื่อเราบ้านสารสูนเพื่อเราเล่นปวกิญญ์คนดูได้มาตัดเคยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกี่ปมปมเสร็จพาเลยโอ้เราเล่นชีก็เราเพื่อเราตัดสิบลีดีกว่าพิลีบ้าผู้อมูดสิบลีตอนนี้เป็ดเราเล็บปวกเลยขยันเพื่อสิ่งก็เอ็ดเราอมวัดจีนนะครับ

ก่อนนอนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถอะกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาวกลับมาร่วมกันปลอบโยน

0: สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่า
1: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวแล้ว

0: รับผลิตภัณฑ์เนาะค่ะเนาะ
1: วันนี้เป็นกำหนดวันรับผลงานจากสารไม้ไผ่ลายขีดของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตรอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครเพื่อนำส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
2: จากเสียบลงไปนี่หอดนี่เฮาสิเอาซำใดวัดทั้งสองข้างให้มันสมือกัน
1: ผลงานจักสานไม้ไผ่ลายขีดของที่นี่เป็นที่กล่าวขานถึงความเล็กบางของเส้นตอกขณะที่ว่า

0: ของแผนกและเป็นครูสอนจักสารคอยให้คำแนะนำ
1: พระองค์ท่านเสด็จที่บ้านดอนคำเซนานิมิตค่ะวันนี้ทางพระองค์ท่านตรัสว่าถ้ามีสมาชิกหรือนักชาวบ้านอยากจะมาเรียนแผนกแต่ละแผนกเราอยู่บ้านนอกแล้วก็ยี่ค่ะต้องใส่ความปานีเท่านี้ล่ะค่ะเขาต้องใส่เส้นน้อยละเอียดล่ะค่ะเขาต้องได้เขาต้องพยายามบอกตัวเองว่าต้องได้ต้องสู่ค่ะก็มันก็ผลงานเขาก็ออกมาสวยงามค่ะ
0: เตือนใจใช้เวลาฝึกฝนด้วยความพยายามถึง3ปีจึงได้รับรางวัลแห่งความมานะและหลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
1: ภูมิใจน้ำตานี่แทบสิไหลพุ่นล่ะค่ะโอ้ยดีใจแห้งดีใจร้ายปื้มใจ
0: ทุกวันนี้แม้ว่าจะไม่มีการประกวดใดๆเตือนใจยังคงมุ่งมั่นรังสรรค์ผลงานจากสารไม้ไผ่ลายขิดอย่างสุดฝีมือโดยมีสามีเป็นผู้ช่วยเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบออกมาอยู่เสมออนงเอก

0: กินแอรี่ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 10,000 เขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะเป็นสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไป

0: แล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บ
1: อู้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก
2: ็ตไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธี
0: stop and sweep อย่าทิ้งหนู
3: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะๆเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งแล้วนะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นหมวกเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดน
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything so it's basically a pop-up swap it's free for everyone
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month we reached about 56 community districts in the last fiscal year and we have a goal to reach all 59community districts basically every year that's our goal
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมา assign in ที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างเนี่ยนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: It's just a great way to help the New York City environment by, you know, reducing waste.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: And stop that, like, production, right?
0: Yeah, definitely. Production waste, transportation waste, all of that manufacturing costs. So it's just basically reuse items.
2: ดับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
3: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง

แต่โบราณกาลมาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองสยามรัฐมีพระราชภาระจะต้องรักษาพระราชธรรมจรรยาทั้งต้องทรงดำรงพระราชสถานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกดังปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนทรงถือเป็นพระราชธุระในการบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการเผยแผ่พระเดชพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสและได้ทรงศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาถึงเกณฑ์ที่สามารถจะทรงผนวดได้ก็ได้เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยเคร่งครัดทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชกุศลต่างๆตามราชประเพณีอันมีมาแต่ก่อนทรงอุดหนุนการสอบไล่พระปริยัติธรรมในสนามหลวงพระราชทานพัดเปลี่ยนเป็นสมณศักดิ์แด่พระภิกษุสามเณรผู้ทรงภูมิรู้ธรรม1ในพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคือที่ทรงสืบสานและรักษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทุนนี้สมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริพระราชทานทุนแก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและกองบาลีสนามหลวงให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงตั้งแต่ปีการศึกษา2547เป็นต้นมาใช่แต่จะทรงสืบสานแนวและรักษาพระราชดำริในราชดำริต่อยอดการดำเนินการของ

0: ทุนนี้ว่าต้องสืบถามความต้องการและความเป็นไปจากพระสงฆ์เพราะลำพังการพิจารณาและดำเนินการจากฝ่ายคารวะแต่เพียงลำพังอาจจะไม่บริบูรณ์
1: เป็นการเอาพระราชอาศัยในพระราชกรณียกิจทุกอย่างก็ทรงสนพระราชไทยในการปกครองคณะสงฆ์ในก็มาเอาพระราชดำริของในหลวงมาบอกพระส่วนใดที่เป็นเครื่องส่งเสริมก็ส่งเสริมแต่เมื่อมีพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นอัครสาธารณูปถัมภกมีพระราชดำริ

0: ภอจานวันนี้มินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี
3: ่โหอลังการมากนะคะตรงนี้
4: ตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
1: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
5: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้เนา
4: ะ
5: คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอมันเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
3: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
5: ค่ะ
3: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
5: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิง
3: มากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
5: เราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
3: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
5: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3

0: ั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะ
1: มา
2: เอามาตาก
1: ไว้เน
2: า
1: ะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
3: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำรัก
1: ทะเลาะแตกเนี้ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
3: ค่ะ
2: น้ำค้างก็
3: สำค
2: ั
3: ญค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
3: ใช่ๆถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
3: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห
3: ใครตัดผัก
2: นี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ
4: ่กว่านะ
2: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกัน
4: คนละพันแต่มันก็ดองได
2: ้
4: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
2: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม่
5: เพราะฉะนั้นอย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
2: คือเป็นเครื่องเคียง
5: เครื่องเคียง
2: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
5: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
2: ค่ะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
1: ทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
5: ไม่ต้องเยอะค่ะ
2: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งหัวลันเต้าค่ะทีนี้มินจะลวนหมูก่อนเลยอันนี้จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเต้านะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกค่ะ
0: หมูน้ำค้าง

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: ก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
2: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
2: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมเราวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่พรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะแม่
0: ค่ะขอบคุณ
2: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
0: ผ
2: ัก
0: ชีต้นหอม
2: แต่มีจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
0: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
2: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
2: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบ

ลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนเคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณสินสว

0: วัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสถานที่บริเวณนี้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรค่ะทรงหว่านข้าวพร้อมกับปุ๋ยหมักและหลังจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองเป็นภาพความทรงจำและเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหัวใจของพระศกนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังแสดงให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยในเรื่องการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: สังคมไทยมีรากฐานมาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ของประเทศทำการเกษตรปลูกข้าวเป็นอาหารและพืชเศรษฐกิจมาทุกยุคทุกสมัยทำให้เกิดการรังสรรค์เป็นวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่แสดงถึงความสำคัญของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มีพัฒนาการเกี่ยวกับข้าวไทยอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทรงยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการยกเลิกระบบศักดินาและทรงวางรากฐานระบบชลประทานการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนกอนันต์คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
0: พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรกรรมและเกษตรกรในประเทศนี้อย่างดียิ่งด้วยเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวค่ะจึงมีการให้ความสำคัญยกย่องเห็นคุณค่าของคนที่เป็นชาวนาของไทยมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนับตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรนานับประการอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและชาวนาทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีโบราณปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบทอดต่อ

0: มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เดิมเป็นพิธีพราหมณ์ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมงคลแก่เกษตรกรพระราชพิธีนี้มีการจัดเต็มรูปแบบโบราณราชประเพณีจนถึงปีพุทธศักราช2479จากนั้นระงับไปจวบกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในพระราชพิธีนี้ด้วยพระองค์เองมิได้ขาดต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองประธานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรจากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงทดลองปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตและโครงการทดลองด้านการเกษตรต่างๆภายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราช
1: ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาและมีการจัดแสดงนิทรรศการสำคัญเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอร
0: ณียกิจด้านการเกษตรที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2528ทรงเป็นองค์ประธานในการสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักณบ้านแหลมสแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในปีต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งที่2ทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักซึ่งเป็นวิธีทางชีวภาพทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการณทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพระบาทเปล่าเพื่อทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตโดยไม่ถือพระองค์นำความปลื้มปิติมาสู่ขั้น8ถึง2529และในวันเดียวกันนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตที่บึงไผ่แขกหมู่5ตำบลดอนโพทองทรงเป็นองค์ประธานในการทำปุ๋ยหมักและทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105หรือข้าวหอมกระหม่อมพระราชทานให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่6เมื่อวันจันทร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินณแปลงนาบ้านนาป่าหมู่ที่5ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในโอกาสนี้พระองค์ทรงสาธิตการใช้สวิงหรือตาข่ายดักแมลงออกจากนาข้าวเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและครั้งที่7เมื่อวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเก็บเกี่ยวข้าวณแปลงนาบ้านนาป่าในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานพันธุ์ข้าวและธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไป50ไร่แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมามีการดำเนินการเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้ศูนย์แห่งนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่าเกษตรวิทยา

ครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปี2545เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรระดับท้องถิ่นสามารถนำไปปรับปรุงงานเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการประสานความร่วมมือนักวิชาการแต่ละสาขาเพื่อให้คำปรึกษาตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและให้บริการโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการได้แก่มานจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตและการทำการเกษตรปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า100โครงการเมื่อวันที่1มีนาคมพระราชดำริเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพชรบูรณ์เชียงรายและจังหวัดพะเยาทรงตระหนักและทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นภัยแล้งการเกิดพายุน้ำท่วมเป็นต้นทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเขื่อนห้วยสมงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรีเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและมีน้ำเพื่อเพิ่งมาจากพระราชดำริต้นแบบเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งจำนวน15แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิสังคมของประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัดครอบคลุมพื้นที่รังจังหวัดปัตตานีเมื่อพุทธศักราช2544และทรงทราบว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในจังหวัดปัตตานีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบปัจจุบันชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้น

0: พระราชกระแสรับสั่งขอให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนและทรงติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการทำฝนหลวงและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ติดตามจัดการและความก้าวหน้าของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอย่างใกล้ชิดด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยในการทำฝนหลวงจากที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงในการทรงงานนับแต่ทรงพระเยาว์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ประสบกนิกรได้รับพระราชทานความชุ่มฉ่ำเย็นด้วยน้ำจากฟ้าบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยน้ำเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถสัมผัสได้จริงจึงเกิดคำว่าโคกหนองนาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายและส่งเสริมประเพณีการลงแขกแบบวิถีชนบทด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ในคำว่าเอามื้อสามัคคีการทำโคกหนองนาเป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับการทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักการที่ว่าฝนตกเท่าไหร่ต้องกักเก็บน้ำไว้ให้ได้ทั้งหมดไม่ทิ้งควบคู่กับหลักการทรงงานของพระราชาคือต้องไม่ติดตำราต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานทำตามภูมิสังคมและทำแบบคนจนคือค่อยๆทำตามกำลังเริ่มแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนจิตอาสา904ข้าราชการเจ้าหน้าที่และราชองครักษ์เข้าอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีรวมกว่า 2,000 คนเพื่อให้เป็นต้นแบบในการที่จะขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ไปสู่สังคมได้และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครูพาธรรมและผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำกลางคลองเปรมยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลโครงการดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาพระราชทานชื่อว่าโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของสถานศึกษาโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้เกิดผลในมิติต่างๆรวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยที่แน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานชวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้ร่วมศึกษาและลงมือปฏิบัติเพื่อได้เข้าใจหลักแนวคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมก่อนนำองค์ความรู้แปลงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศและจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อส่งต่อความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของชีวิตที่เป็นรูปธรรมพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นและพึ่งพาตนเองได้สนองพระราชปณิธานต่อไป
1: รู้สึกว่าได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทั้งด้านการปฏิบัติก็ทำให้ผมเห็นภาพเลยครับว่าหลังจากฝึกอบรมเนี่ยผมจะนำความรู้แล้วก็ภาพต่างๆที่ได้รับการฝึกเนี่ยไปทำที่บ้าน
2: ภาคภูมิใจที่ว่าได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้ไปเยอะมากเลยครับได้นำกลับไปทำที่แปลงของตัวเองแล้วก็ให้หมู่บ้านและชุมชนดู
3: พอเราได้สัมผัสปุ๊บมัน

0: ได้อะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่ามันปราบปลื้มปิติและยินดีนะคะไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปในชุมชนของเรา
1: จากที่ว่าหนูได้อบรมมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะคือได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ความรู้เหล่านี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านในชุมชนคือจะทำให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีขึ้นมากค่ะ
2: ด้วยพระราชญาณทัศนะอันกว้างไกลและความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทรงเป็นต้นแบบและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตลอดไป
3: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ครอบครัวมากขึ้นในส่วนของการจัดเก็บผลประโยชน์ของบ้านเมืองตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณนั้นเมื่อเปลี่ยนราชการใหม่แล้วเป็นเวลา3ปีคือการเดินสวนเดินนาโดยมีข้าหลวงออกไปทำรังวัดสวนเก็บอากรสวนและทำรังวัดนาเก็บหางข้าวเป็นข้านาแบ่งเป็นอากรสวนใหญ่เก็บจากผลไม้ยืนต้นชั้นดีซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดมะม่วงมะปรางลังสาดหมากและพลูค้างทองหลางอากรพลากรจัดเก็บภาษีจากไม้ยืนต้นที่มีลำดับชั้นรองลงมามีทั้งหมด8ชนิดได้แก่ขนุนสะท้อนหรือกระท้อนเงาะส้มมะไฟฝรั่งสับปะรดและสาเกอากรสมพัดสอนจัดเก็บจากละไม้ล้มลุกมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่กล้วยและอ้อยแบบอย่างการเดินสวนนับเป็นกุศโลบายให้เจ้าของสวนได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไว้หากต้นใดให้ผลไม่คุ้มจะได้หักโค่นแล้วปลูกซ่อมใหม่เมื่อได้ผลสมบูรณ์ดีแล้วจึงแบ่งผลผลิตที่ได้เป็นอากรหลวงโดยยุติธรรมส่วนการเดินนานั้นทรงโปรดให้กำหนดวิธีการเก็บตามการลงแรงและผลผลิตที่ได้คือนาที่อาศัยน้ำท่าได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติให้เก็บหางข้าวเท่าจำนวนโคหรือกระบือที่ขาดในการเก็บรักษาสืบทอดพืชผลพันธุ์ดีไว้ให้แก่อาณาราษฎร

ั้งแต่ปีแรกของรัชกาลผู้ใดละเมิดถูกจับได้ให้เคี่ยน3ยกหรือ90ทีตระเวนบก3วันตระเวนเรือ3

วันริบราชบาทบุตรภรรยาทรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงปลากัดเพื่อการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพย์และเป็นการทารุณกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยให้ตราพระราชบัญญัติ

การฟื้นฟูพระราชประเพณีพระราชพิธีอาพาธพินาศและสังคายนาบทสวดมนต์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจุลศักราช1182ตรงกับพุทธศักราช2263ได้เกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพพระมหานครดังความจากพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้เรียบเรียงบันทึกไว้ว่าณวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่ป่าช้าและศาลาดินในวัดสะเกดวัดบางลำพูวัดบพิตรพิมุขวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากและที่ลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้านหน้าอนิจอนาถนักถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างรับประทานแต่ปลาแห้งกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ยังความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามแก่ปวงอนาราษฎรทั่วไปทั้งพระนครต่อมรณภัยใหญ่ครั้งนี้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการทั้งการรักษาความเจ็บไข้ในเบื้องต้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่าวไพร่กลับไปบ้านเรือนตนเพื่อดูแลรักษาบิดามารดาญาติพี่น้องได้โดยอิสระในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีอาพาธพินาศตามอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครเชิญพระบรมธาตุพระแก้วมรกตออกแห่พระราชาคณะประพรมน้ำพระปริตรในกระบวนที่สำคัญยิ่งคือทรงรักษาอุโบสถศีลทรงโปรดให้ซื้อปลาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าปล่อยเป็นพระราชกุศลด้วยพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายกับพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระมหาราชวังแห่รอบพระนครนับว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากที่ประดิษฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีการนิมนต์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตรประพรมน้ำพระปริตรไปในขบวนแห่นั้นด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปานาติบาตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนับจากพระราชพิธีนี้แล้วเสร็จฝน

ตกลงมาห่าใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสังเวชสลดพระราชหฤทัยที่กำบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอันมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทานในครั้งนั้นยังเป็นที่มาของการสังคายนาบทสวดมนต์แปลเป็นสิริมงคลเป็นคราวแรกบทสวดมนต์แปลทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวดโปรดให้ชำนิชำนาญในว่าครั้งนั้นราชสำนักฝ่ายในแบ่งการฝึกซ้อมแบ่งการหัดสวดเป็นหมู่เป็นพวกในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนก็พร้อมกันไปสวดในท้องพระโรงพระองค์เสด็จขึ้นทรงฟังสวดมนต์ถวายทุกคืนส่วนการสวดมนต์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยในองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยราษฎรประดุจลูกในอุทธรที่ปรารถนาจะให้พ้นจากความทุกข์ยากและอยู่ร่มเย็นผาสุขตลอดไป

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชพิธีวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องการพระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุกของอนาราษฎรเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2360พระองค์ทรงมีพระราชปุจฉาแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ามีพระทัยปรารถนาจะใคร่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลให้มีผลวิเศษประเสริฐยิ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใดจึงจะควรคณะสงฆ์ถวายวิสัชนาว่าแต่ก่อนสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากระทำสักการะบูชาพระศรีรัตนตรัยในวันวิสาขบูรณมีวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวิสาขนักขัตฤกษ์แต่พระราชพิธีนี้ขาดหายไปนานแล้วถ้าจะได้ทรงกระทำก็จะได้รับผลอานิสงส์มากอย่างที่ทรงพระราชประสงค์เมื่อทรงสดับความที่คณะสงฆ์ถวายพระพรแล้วก็ทรงปิติโสมนัสยิ่งทรงโปรดให้ทำวิสาขบูชาเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีพุทธศักราช2360ทรงรักษาอุโบสถศีลปรนิบัติพระสงฆ์และปล่อยสัตว์เป็นเวลา3วันในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นทรงโปรดให้รักษาอุโบสถศีลส่วนอาณาประชาราษฎรทรงโปรดให้ปฏิบัติตามความศรัทธาทรงอาราธนาพระสงฆ์ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเครื่องกันเทศของหลวงให้อำเภอกำนันเป่าร้องเตือนราษฎรไปรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันและยังมีการซึ่งทรงพระราชดำริใหม่คือทรงโปรดให้ทำโคมตามประทีปแขวนตามพระอารามหลวงให้ข้าราชการทำพวงดอกไม้แขวนบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเ

ายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนแข่งขันกันทำโคมเป็นตราประจำพระองค์ตราประจำตำแหน่งอย่างวิจิตรสวยงามเพื่อรับพระราชทานรางวัลมีคำเรียกโคมในสมัยนั้นว่าโคมตราวิสาขบูชาดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโคมตราวิสาขบูชาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำเป็นตราพระเกี้ยวยอดได้รับพระราชทานรางวัลที่หนึ่งโคมตราวิสาขบูชาเมื่อจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระทรวงทบวงกรมแล้วยังมีการรักษาประเพณีเชิญโคมตราวิสาขบูชามาแขวนถวายเป็นพระพุทธบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบมาจนถึงปัจจุบันจากพระราชประสงค์จะให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตถวะอันตรายต่างๆโดยทั่วหน้ากันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการรื้อฟื้นการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาให้มีขึ้นอีกครั้งในกรุงรัตนโกสินทร์และถือปฏิบัติสืบมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบศาสนาลังกาทวีปสยามประเทศได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงศ์มาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระสงฆ์ในศรีลังกาเสื่อมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงศ์พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายลังกาวงศ์และสยามวงศ์จึงนับเป็นสมณวงศ์เดียวกันเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชปรารภว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ามายึดครองคณะสมณทูตที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพันรัตน์มีวัดราชบูรณะช่วยเป็นธุระคัดเลือกคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะเหนือและคณะใต้ที่มีความศรัทธาถวายพระพรลาออกจากกรุงเทพพระมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357ในครั้งนั้นได้ทรงโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินทองทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตธาตุและพระมหาเจดีย์สถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริขารสำหรับคณะสงฆ์ที่ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปจนถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจและนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้นจึงจาริกไปนมัสการศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับทั้งเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกลับกรุงเทพพระมหานครรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พำนักอยู่ในลังกาทวีปเป็นเวลานาน12เดือนการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงสืบสารในการส่งคณะสมณทูตไปลังกาครั้งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับลังกาแน่นแฟนขึ้นและพระราชานุภาพนี้คณะสงฆ์ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มหารุกขะจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดหลายแห่งในกรุงเทพพระมหานครมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดมหาธาตุวัดสะเกดเทพวรารามราชวรมหาวิหารนับเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงนำโพธิรุกขมงคลมาให้แก่คนไทย

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซราพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซราหรือเปล่าครับผมนี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซราจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: กองแก่งตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหรอ
3: ภาพกำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลย พี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่อะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องลอยน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: ปี60ค่ะ
2: ปี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โอ้เดินมาสักพักเซราพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค
2: ่ะนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
3: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลาเลยเนี่ย
5: อันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าพี่เพชรบุรีมานี่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยเนี่ยคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อน
2: อ่ะฮะ
5: ต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเนี่ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช่
2: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลยแต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่
2: และ
5: เราต้องไปนึ่ง
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดนึง2ชุดไหม2 ชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
3: วิธีทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: จะเป็นน้ำมันมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าวกลับ
2: คือมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
3: ไชโป๊หวาน
2: ไชโป๊หวานอ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาห อมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบน
0: แล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอันไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมชัยโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยที่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือเกลน้องเกลกำลัง
6: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
6: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
6: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
6: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้จะอาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เขาข้าวแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
6: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
6: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
6: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี้
6: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แบบโบราณเลยต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเน
6: า
0: ะ
6: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอะ
6: มีความหนึบของมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมันที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
6: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
6: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
6: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค
0: ่
6: ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
6: เราสุขเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยการที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
6: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
6: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
6: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมา
0: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
6: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
6: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
6: ใช่ค่ะ
0: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบน
6: ี้ใช่ค่ะปิดไฟปิ้งมา
0: โอ้โหไม่ผมทำไม่เป็นทำไม่เป็นเคยดูในยูทูบทำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
6: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะ
7: ดูคล่องมาก
0: อ้าวเซร่าที่พูดแบบมีในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
6: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
6: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
6: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
0: ่
6: ะ
0: เอาหมดเลยนะ
6: ค่ะหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อง
6: าดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
6: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
6: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
6: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
6: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
6: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
0: เอาแก่เลยนะ
6: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
6: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
6: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบ
6: ใช่ค่ะ
0: แต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
6: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกที่มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกัน

0: ันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
1: การละเลงค่ะ
0: การละเลง
1: ขึ้นรูป
0: เซร่าเคยมาดูยัง
1: ยังไม่เคย
0: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี
1: ่ได้มาเห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบนั้น
0: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
1: ะ
0: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
1: ใช
0: ่ค่ะเขาเรียกเตาอะไรเกี่ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
0: ี้โอ้ยร้อนอะร้อน
1: แต่อยากชิมไหม
0: กินสดๆได้เหรอครับ
1: ได้ค่ะเป็นไงคะเหมือนทองม้วนไหม
0: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
1: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
0: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เนาะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
1: ับเราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช่
0: ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ตากนานแค่ไหนอะ
1: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
0: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
1: นั่น
0: ก
1: ็คือนั้นเลย
0: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
1: ได้ค่ะมี2แบบเลย
0: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพิ่มเมนูเองได้
0: แต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซร่าแต่หน้าเซร่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซร่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
1: ยัง
0: ของพี่นี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซร่าหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซร่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
1: เด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือเขาบอกก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
1: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
0: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
1: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
0: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
1: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโหนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
0: คือเอานี้มาใส
1: ่ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
0: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส
1: ่
0: เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซร่าเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออืมอร่อยน้ำซุปอร่อยคนชิมก็อร่อยคือให้กินเยอะหืมกรุบกรับกรุบเด้งๆเลยปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
1: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
0: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซร่าพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
1: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
0: โอทึงโอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
1: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
0: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับรับ
2: ร้านต้องกินพวกเราช่อง
0: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
2: น้ำตาลตะโหนดครับผม
0: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนด
2: ใช่คร
0: ับแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
2: เอาน้ำตาลตะโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
0: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
2: ้ใช่
0: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
2: ใช่ครับผม
0: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
2: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
0: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี่

0: สิงคโปร์ครับ
1: หอมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึ่งด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่น้ำตาลตะโนดเนี่ยครับเวลามาเคี่ยวก่อนครับเคี่ยวใช้เวลานาน
1: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
0: เตรียมเป็นต้นคิดเตรียมมาจากเมืองจีนฮะ
1: อันนี้ที่ของน้องกินคืออะไรคร
0: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
2: ็
0: นปังโก้ปังปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
1: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
0: เป็นปังโก้ขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่ตั้งแต่เตี้ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
1: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะโนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะโนดคุณผู้ชมน้ำตาลตะโนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะโนดมันทำให้ลงตัว
0: ใช่
1: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
2: ขนมจีนทอดมัน
1: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
3: ส่วนมากจะใส่กะเพราเท่านั้นแหละ
1: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
3: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
1: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากซะหน้าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซรามันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเฮเซราบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: จะพาไปด
1: ู
2: ส
1: ู
2: ตรก
1: ัน
2: ค่ะ
1: เขาให
2: ้
1: ไปคือลุงแท้ๆเลย
2: เป็นลุงเขยค่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
3: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
1: ขูดเอาแต่เนื้อ
3: ครับ
1: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำแล้วเขาเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
3: ับ ปลาต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
1: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
3: แป้งมันครับ
1: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
3: มันเป็นเทคนิคครับ
1: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
3: คุณแม่ครับ
1: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
3: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
1: ก็โอ้โหถ้าลุงลงกันในสูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
3: ต้องกด
1: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
3: ครับผม
1: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
3: นวดให้ถึงอ่ะ
1: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
3: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
1: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
3: ใช่ๆ
1: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
3: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
1: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
3: ครับผม
1: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
3: ครับให้มันอยู่ตัว
1: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
3: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
1: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
3: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
1: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
3: เพราะว่าเป็นของสด
1: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
3: ้ดีมาก
1: จะดีมาก
3: ครับ
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
3: ื่
1: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจาก วันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วน

0: รัวเลยเขียวไม่เอา
1: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
1: เพื่อความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
1: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื่อไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะโนดผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
1: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
1: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
1: เจ้าชีสต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นขอบคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป๊หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป๊จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมาก

0: ถ้าจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาไประดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโหนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
1: อร่อยค่ะ
0: รสชาติอ่ะก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
1: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกจุ๋วหน้า
0: แต่เราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
1: ค่ะมีความเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยวเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้ด้วยคุณผู้ชม

แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนนึกจะเป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจ

กรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยแล้วกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้นบทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้แต่คนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่เป็กเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะสังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี่ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะได้ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุม

บอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่ก็เรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเพิ่มมาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมตั้งที่3ปลูกก่อน 3-4 เดือนเอาเท่า1ครอปนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรนะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่2เป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนหน้าปีก็แล้วกันและเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้า2ครอปก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้2ฤดูผลผลิตมากกว่าป

0: ว่าวรกรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมแน่ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลชุมแสงสงคราม1จุดเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ําในการทําการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมึงใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ําคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ําเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทําโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลักไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงนี้ในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละร้อยกว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบรรลุการเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่มีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้โควต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ได้อังสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะพอละช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้ว

0: ออะไรอย่างงี้นะไอ้น้ําท่วมอย่างงี้ไม่ใช่แต่เข้าชาวบ้านเขาก็รู้พอรู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ําทํานาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับพอสมัยก่อนกว่าจะได้น้ําทํานานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนศิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทําตะละคราวเนี่ยผู้นําในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ํากันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นําเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ําดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ํามาที่จะมาทํานากันเนี่ยเขาเห็นความลําบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทํามานานแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ํากันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้แล้วความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
1: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ํามาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ําสําหรับพื้นที่บรากาโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ํามันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกนี้ตอซังหัวคะน้าต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ํามันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทําให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้มีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้เมื่อก่อนเนี่ยจากใช้นี่ทกสใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้นี่ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทําให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ได้กําไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ําหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวเมืองพิโลกนะครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ําท่วมพอเวลาน้ําลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมสุขภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทําให้เพิ่มช่วงน้ําท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มๆของเขาจะทําการปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ
2: ช่วงฤดูน้ําหลากนะคะก็จะมีน้ําท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผันน้ําเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผันน้ําเข้าทุ่งพอผันน้ําเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ30ล้านตัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการบางระกำโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาเขาดำปลาเขาขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้

0: พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเรารู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
1: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแพงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
2: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมก็อยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาพุทแบ่งเป็นเอาพุทหลักๆก็คือเอาพุทที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาพุทที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับเอาพุท 2.1 เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชลประทานหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูในเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตท.คลองเมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาพุท 2.2 เนี่ยดำเนินการโดย GIZของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชลประทานอาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาพุทที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
3: การสืบสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนรุ่นหลังครับเข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระราชดำริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำและจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
4: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศอื่นด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยและอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
1: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสำเร็จที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสำเร็จล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ด้วยทรงห่วงใยประชาชนในท้องทุรกันดารให้ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชประสงค์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์นั้นมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญมาโดยตลอดสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์คำว่าคุณภาพไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ที่นี่ยังนำบริการที่มีคุณภาพออกไปสู่ชุมชน
1: ทรงรับมีรับแสงสั่งให้เราเอาโรงพยาบาลที่มีระดับที่ดีแล้วเนี่ยออกไปช่วยชุมชนมากขึ้นเพื่อให้เขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไปให้เขามีสิทธิเท่าเทียมกันมีความรู้สึกเสมอภาคกับคนในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตั้งจุดตั้งต้นของพวกเราที่จะต้องทุ่มเททุกอย่างสรรพกำลังทั้งหมดที่เรามีไปเพื่อคุณภาพของโรงพยาบาล
0: ตั้งแต่ปี2550โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เริ่มโครงการหมอประจำครอบครัวที่มีชื่อเรียกว่าทีมไม้เลื้อยออกไปดูแลผู้ป่วยในชุมชน

0: สอดคล้องซึ่งพระบรมราโชบายของพระองค์ที่ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชออกไปช่วยเหลือชุมชนให้มากขึ้น
1: พื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่และคนไข้หลายคนเนี่ยมาลำบากเพราะนั้นหลายครั้งคนไข้อ่ะต้องการแพทย์แต่เข้ามาหาแพทย์ไม่ได้เข้ามาหาหมอเข้ามาหาการรักษาไม่ได้เราก็เลยคิดว่าทำไมเราต้องให้คนป่วยมาหาคนดีเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาเราก็เลยเปลี่ยนจากการทำงานเชิงรับคือให้คนไข้เข้ามาหาเราที่โรงพยาบาลเป็นการทำงานเชิงรุกคือเอาทีมสหวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับคนไข้ออกไปหาคนไข้ที่ในบ้านและในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่เข้ามาได้ยากครับ
0: ทีมไม้เลื้อยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการทำงานเวชศาสตร์ครอบครัวและการบริการปฐมภูมิเชิงรุกทั้งส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลโดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสุขภาพตำบลและภาคีเครือข่ายสุขภาพด้วยเป้าหมายไม่ใช่แค่เยียวยาความเจ็บป่วยแต่เยียวยาความทุกข์ที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยนั้นโดยเริ่มจากการดูแลผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มักถูกทอดทิ้งทีมไม้เลื้อยจึงเน้นการดูแลต่อเนื่องแบบองค์รวมทั้งผู้ป่วยคนดูแลผู้ป่วยโดยปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด
2: 1 2 3
0: ด้วยมองว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่ร่างกายที่แข็งแรงแต่เป็นความสมดุลของกายจิตครอบครัวสังคมการทำงานของทีมไม้เลื้อยจึงยึดหลักดูแลทั้งร่างกายจิตใจคุณภาพชีวิตของคนไข้และครอบครัวจนถึงเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชนไปพร้อมกันพวกเขาไม่เคยลืมเลือนหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่พระองค์ทรงย้ำเตือนอยู่เสมอว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันพระราชดำรัสที่สร้างกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานของทีมไม้เลื้อยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์จนกลายเป็นต้นแบบแก่โรงพยาบาลชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ชนบทอย่างต่อเนื่อง
1: ก็มีทีมที่มาดูงานแล้วก็มาต่อยอดจากเราได้จำนวนไม่น้อยเท่าที่เราติดตามไปหลายที่ก็มาทำงานได้ดีกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วก็ได้รับความสำเร็จมากกว่าเดิมเราเชื่อว่าความคิดแบบนี้จะสามารถแผ่ขยายได้และทำให้การดูแลทางด้านสุขภาพเนี่ยได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นและเกิดความเข้าใจกันระหว่างทีมสุขภาพและทีมชุมชนและคนไข้มาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์เป็นการส่วนพระองค์แต่รัฐบาลสวิตได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นเป็นกรณีพิเศษและนอกจากได้ทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติแล้วพระองค์ยังสนพระราชหฤทัยในรูปแบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐของประเทศนี้ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของประเทศอื่นๆในยุโรป

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเรียนรู้รูปแบบการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์นะครับและระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นนั้นพระองค์ได้มีโอกาสทอดพระเนตรการปกครองในรูปแบบของสมาพันธรัฐซึ่งหลังจากนั้นครับได้ทรงบรรยายถึงรูปแบบการปกครองของสมาพันธรัฐสวิสเอาไว้อย่างละเอียดครับในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านครับ

0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองมองเทอร์ของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450และครั้งนี้พระองค์เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสวิต
1: อุปทูตสวิสตามมาหาแจ้งมาว่าได้รับคำสั่งจาก President Swiss Federation แสดงความยินดีที่พ่อจะไปลูเซลได้สั่งให้จัดการพิทักษ์รักษาและขอให้สื่อดูว่าถ้าจะเชิญไปดินเนอร์ที่เมืองเบิร์นสักเวลาหนึ่งจะไปหรือไม่พ่อให้ไปตอบรับ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับแรมที่เมืองลูเซิร์นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2450

0: ที่ประทับแรมในเมืองลูเซิร์นครั้งนั้นคือโรงแรมแกรนด์นาซองนาวริมฝั่งทะเลสาบลูเซิร์นเป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองปัจจุบันมีอายุเกือบ140ปีและนี่คือโปสการ์ดที่พิมพ์จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายจากบริเวณห้องโถงของโรงแรมในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงความงามของทิวทัศน์ทะเลสาบริมโรงแรมไว้ด้วยว่า
1: แกรนด์โฮเทลนาซิองนันซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบซึ่งเรียกชื่อว่าฟอร์แกนตันคือสี่มณฑลเพราะทะเลสาบนี้ใหญ่ยาวมีเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งถึงสี่มณฑลที่โฮเทลนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมีถนนหน้าโฮเทลสายหนึ่งนอกถนนออกไปมีต้นไม้ปลูกสองแถวตัดยอดให้เสมอกันภูมิประเทศที่แลดูจากโฮเทลเป็นภูเขาสูงยอดแหลมรายรอบขอบทะเลสาบดูซับซ้อนกันงามมาก

0: างตอนกลางของประเทศความงดงามของธรรมชาติผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมคือเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกจนทำให้ลูเซิร์นเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่ทางราชการและเอกชนยังอนุรักษ์สภาพดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากร้อยปีก่อนเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมืองลูเซิร์นที่อยู่พื้นดินนั้นอยู่ข้างขวามือแต่ตามเขาด้านหลังมีวิลล่าต่างๆปลูกซับซ้อนขึ้นไปได้ขึ้นรถไปเที่ยวแต่เฉพาะเมืองที่อยู่พื้นดินมีตึกเก่าๆมากที่ปลูกเกะกะซับซ้อนและรูปแปลกๆงามดีถนนแคบๆร้านขายของก็เป็นธรรมดา
0: น ี่คือสะพานคาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปสร้างมานานกว่า670ปีเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการที่ใช้ป้องกันข้าศึกสะพานมีความยาว204เมตรมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นระหว่างทางเดินด้านในแขวนประดับด้วยภาพวาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลูเซิร์นด้านข้างมีหอคอยที่เรียกว่าเวสเซอร์ทวมสูง104ฟุตเคยใช้เป็นหอคอยสังเกตการและที่คุมขังนักโทษปัจจุบันสะพานไม้และหอคอยนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นอีกด้านหนึ่งลูเซิร์นได้ชื่อว่าเมืองแห่งทะเลสาบและขุนเขาในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าการล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นเป็นเส้นทางซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมกันมากร้อยปีหลังเสด็จประพาสเส้นทางนี้ก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเรือโดยสารนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางล่องไปตามทะเลสาบลูเซิร์นชื่นชมบรรยากาศสองฝากฝั่งอันยิ่งใหญ่ตระการตาทะเลสาบลูเซิร์นเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ4แต่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เพราะรูปร่างของทะเลสาบมีลักษณะโค้งเว้ามีเกาะแก่งสลับซับซ้อนผิวน้ำสีฟ้าใสราวกระจกสะท้อนเงาทิวเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะบนยอดเขาเป็นทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจคล้ายกับการล่องเรือชมฟยอร์ดในนอร์เวย นอกจากการล่องเรือชมทะเลสาบแล้วนักท่องเที่ยวยังนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขาเช่นเขาพิลาตุสซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 7,000 ฟุตและเขารีกิสูงเกือบ 6,000 ฟุตในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปทอดพระเนตรบนยอดเขาเบอร์เคนสต็อกซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,867 ฟุต
1: เราไปตรงกลางเรียกว่าเบอร์เคนสต็อกแต่เขานี้คล้ายๆเป็นเกาะตั้งอยู่ในระหว่างกลางมีทะเลสาบเกือบจะรอบระดับน้ำทะเลสาบนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากน้ำในทะเลสาบใสเหมือนน้ำทะเลแลดูลงไปได้ลึกเห็นพื้นข้างล่าง

0: ต่างกันกับทะเลใหญ่อย่างเดียวแต่เพียงน้ำจืดและน้ำเค็ม
1: ที่ท่าเรือแห่งนี้จะมีรถรางนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปสู่ยอดเขาเบอร์เคนสต็อกจากด้านล่างรถรางไต่ระดับขึ้นไปด้วยระยะทางเกือบ1กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงยอดเขาเบอร์เคนสต็อกในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงชื่นชมว่าแม้ที่นี่จะอยู่บนยอดเขาสูงแต่ก็มีความสะดวกสบายไม่แตกต่างไปจากสิ่งต่างๆที่มีในพื้นราบนั่นแสดงให้เห็นว่าชาวสวิสมีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมาช้านัก
0: เพราะเหตุที่เขาถึงจะสูงอย่างไรคงมีโฮเทลรีสอร์ทขึ้นไปตั้งหลังโตๆอยู่แล้วทั้งนั้นไม่แต่อยากจะกินน้ำจะหาได้โดยง่ายกินอาหารก็ได้เสียด้วยอยู่นอนค้างเท่าไรเท่าไรก็ได้ด้วยมีถนนมีสวนป่ามีรถขี่ได้บนยอดเขามันหมดความลำบากเสียทุกอย่างสารพัดจะสะดวกง่ายดีไม่ผิดอะไรกับแผ่นดินพื้นราบข้างบนมีโฮเทลใหญ่ๆ3หลังและยังมีหลังเล็กๆน้อยๆรายออกไปอีกหลายหลัง
1: จากนั้นพระองค์ทรงพระดำเนินไปตามทางเดินเท้าหรือที่เรียกตามภาษาเยอรมันว่าเฟลเซนเวกเป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามไหล่เขายาว2กิโลเมตรครึ่งเชื่อมต่อกับหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมมัชวานซึ่งมีความสูงชันมาก
0: เดินเที่ยวไปตามถนนหนทางที่เลียบไปตามข้างเขาบรรจบถึงที่สเตชันรถไฟขึ้นมาหยุดแล้วจึงเลี้ยวเลียบยอดเขายอดหนึ่งไปสำหรับจะไปยอดนอกซึ่งเป็นยอดสูงแหลมเขาทำประทาเหล็กตั้งขึ้นไปแล้วมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปดูให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าบนยอดเขา
1: ลิฟต์ฮัมมัชวานที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสร้างขึ้นในพุทธศักราช2448เป็นลิฟต์กลางแจ้งสูงที่สุดในยุโรปจุดสูงสุดของหน้าผาที่ลิฟต์ขึ้นมาถึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้360องศารอบทะเลสาบลูเซิร์น

ถึงแม้ว่าในครั้งนี้นั้นจะเป็นการเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการก็ตามนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ได้ถวายการต้อนรับโดยจัดพิธีรับเสด็จแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนั่นถือเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีที่ทำให้สัมพันธภาพของสองประเทศนี้ที่มีอยู่แต่เดิมแล้วแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

วันที่28กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองลูเซนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็ดเวิร์ดมุลเลอร์แห่งมหาพันธรัฐสวิตครั้งนั้นรัฐบาลสวิตได้จัดห้องที่ประทับแรมถวายที่โรงแรมเบอร์นฮอฟซึ่งอยู่ใกล้กับรัฐสภาสวิตเป็นโรงแรมเดียวกับที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2440

0: โฮเทนเบอร์นาฮอฟซึ่งพ่อเคยไปพักแต่ก่อนโฮเทนนี้ใกล้กันกับบุษราสคือที่ว่าการรัฐบาลหลังโฮเทนนี้มีชลาที่แลเห็นได้ไกลตลอดเมืองแลภูเขานับว่าเป็นที่ดูงามแห่งหนึ่งอากาศเย็นพอสบาย
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประธานาธิบดีณพระราชวังเฟเดอรัลซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาและที่ทำการของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลสวิตจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเบิร์นบริเวณโค้งแม่น้ำอาเรอริมฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมในยุคกลางและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนเมืองเก่าในกรุงเบิร์นให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลกเอกลักษณ์ของถนนสายเก่าในกรุงเบิร์นคือน้ำพุและรูปปั้นแบบเรเนซองส์ทั้ง11แห่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความก้าวหน้าในยุคแห่งการส่งเสริมสิทธิพลเมืองส่วนหอนาฬิกาที่พระองค์ทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านมีชื่อเรียกว่าไซคร็อกเค้นทวงเป็นหอนาฬิกาประจำกรุงเบิร์นซึ่งมีชื่อเสียงและรู้จักกันไปทั่วโลกหอนาฬิกานี้เป็นส่วนหนึ่งของประตูเมืองเก่าแต่เดิมเป็นหอนาฬิกาสร้างจากไม้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงเบิร์นพุทธศักราช1948ทำให้นาฬิกานี้เสียหายอย่างมากและต้องหยุดใช้เป็นเวลานานในภายหลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีกลไกสลับซับซ้อนสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวสวิสในยุคนั้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำอาเรอไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทอดพระเนตรบ่อเลี้ยงหมีสัตว์สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

0: ที่บ่อเลี้ยงหมีอยู่ที่นั่นหมีนั้นเป็นชื่อของเมืองเบิร์นจึงได้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์ประจำเมืองของเล่นเป็นกลางสำหรับคนพลเมืองทั่วไปมีเรือก่อด้วยศิลาติดเข้าไปกับข้างเขาขุดเป็นบ่อกว้างใหญ่กรุด้วยศิลาและปูศิลา
1: ชื่อของกลุ่มเบิร์นมีที่มาจากคำในท้องถิ่นซึ่งหมายถึงหมีมีตำนานเล่าว่าหลังจากการก่อตั้งเมืองเบิร์นในพุทธศักราช1734เจ้าผู้ครองเมืองได้ออกล่าสัตว์และล่าหมีได้เป็นตัวแรกจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเบิร์น

ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนอกจากทรงบรรยายถึงสภาพบ้านเรือนและสถานที่สำคัญในกรุงเบิร์นแล้วพระองค์ยังทรงอธิบายถึงการปกครองแบบสมาพันธรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ไว้อย่างละเอียดดังความตอนหนึ่งว่า

0: ไม่ต้องกันบ้างต่างเมืองต่างมีที่ประชุมซึ่งราษฎรเลือกเป็นหัวหน้าและที่ปรึกษาบังคับการสิทธิ์ขาดในมณฑลของตัวตามลำพัง
1: พระองค์ก็จะให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารปกครองที่เป็นประชาธิปไตยของเขาที่เขามีระบบที่เป็นสหพันธรัฐซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่า confederation นะคะโดยที่มีโครงสร้างเป็นกองตงภาษาฝรั่งเศสออกกองตงนะคะว่าเป็นแคนทอนเนี่ยนะคะยังไงบ้างแล้วให้ความรู้เล่าเรื่องของประชาธิปไตยของบ้านเมืองนี้เขามีการปกครองเวียนกันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทุกปีกันได้ยังไงแต่เขามีระบบที่เป็นที่ปรึกษา3มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแต่เวียนกันทุก3ปีอย่างเงี้ยนะคะเราได้ความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเลย
2: นับตั้งแต่พุทธศักราช2391สวิตเซอร์แลนด์เริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยการรวมรัฐหรือกองตงหรือที่ทรงเรียกว่าแกนตอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเข้าด้วยกันอย่างล้มหลวมซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด26กองตงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางที่เรียกว่าสมาพันธรัฐแต่ละกองตงมีรัฐธรรมนูญและฝ่ายบริหารเป็นของตนเองมีอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลกลางการปกครองแบบนี้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจะอยู่ที่รัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย2สภาได้แก่สภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐการดำเนินการที่สำคัญของรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐจะกระทำผ่านคณะกรรมาธิการด้านต่างๆเช่นการทหารการคลังการต่างประเทศการคมนาคมและการพลังงานเป็นต้น

0: ลอำนาจฝ่ายบริหารจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรีรวมทั้งหมด7คนเป็นผู้บริหารงานระดับกระทรวง7แห่งโดยรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐเป็นผู้เลือกในจำนวน7คนนี้จะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐผัดเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระคราวละ1ปี
1: การปกครองเมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นเช่นนี้จึงไม่สู้เปลืองมากและเข้ากันเป็นกำลังต่อสู้ประเทศใหญ่ๆได้แต่ความจริงนั้นถึงว่าจะดีวิเศษเท่าใดถ้าไม่ได้อาศัยภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเต็มไปด้วยเขายากที่ศัตรูภายนอกจะเข้ามาทำอันตรายเมื่อภายในเมืองจัดการป้องกันโดยแข็งแรงถูกต้องกำลังน้อยอาจจะสู้กำลังมากได้เพราะเหตุฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์จึงคงเป็นประเทศเอกราชอยู่ได้ในระหว่างประเทศใหญ่ๆแวดล้อมอยู่โดยรอบ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลสวิตโดยการนำของประธานาธิบดีมุลเลอร์ได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่โรงแรมเบอร์นาฮอฟพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐบาลสวิตในคืนนั้นดังใจความสำคัญว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างมากและทรงรำลึกถึงการรับเสด็จของรัฐบาลสวิตในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อ10ปีก่อนพร้อมทั้งมีรับสั่งว่ารัฐบาลสยามได้ดูแลชาวสวิตที่เดินทางเข้าไปค้าขายในเมืองสยามให้มีความสุขสบายเช่นเดียวกับชาติอื่นๆซึ่งล้วนมีไมตรีอันดีต่อกันปัจจุบันสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ยังดำเนินสืบต่อมาณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นมีศาลาไทยซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของพระ

0: มหากษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันดังปรากฏอักษรพระปรมาภิไธยจปรและอักษรพระปรมาภิไธยพปรจารึกอยู่ที่ศาลาไทยหลังนี
1: ้ Nowadays I would say that the ties are even more profound. Why? Because you see the mobility of the people has very much increased in the last decades. We have about 130,000 Swiss tourists who are coming per year to Thailand. We have about 14, 15, 16, 17,000 Thai who go every year to Switzerland. There are more than 8,000 Thais who are settled in Switzerland, more than 5,000 Swiss who are resident in Thailand.
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าความสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ที่สืบเนื่องมาเป็นนานกว่าศตวรรษแสดงถึงมิตรไมตรีอันดีงามที่มีต่อกันมาแต่ครั้งอดีตและจะดำรงอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกตราบนานเท่านั้น
2: หลังจากเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4วันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศอิตาลีครับซึ่งพระองค์จะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีด้วยนะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ปู่เล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นี่เป็นยาด้วยเพราะนั้นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยู่หัวก็สร้างบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันหนึ่งให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องไคลเพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูดพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปู่เข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้นสองต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
2: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเก่งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินเนี่ยใส่ถุงกลับมาถวายพระองค์ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้เพราะดินมันกลายเป็นหินได้บอกไม่จริงหรอกไอ้นี่มันดินเราไปแช่น้ำสิพอแช่น้ำเสร็จไอ้ก้อนหินเท่านั้นมันละลายเป็นดินเลยเพราะนั้นก็รับสั่งหมอเนี่ยให้ไปฟื้นฟูป่าซะตรงนี้แล้วเริ่มฟื้นฟูป่าทีนี้ก็วิธีการฟื้นฟูป่าจะมีมากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะไม่เล่าให้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยห้วยของใครอ่ะนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะน
1: ะ
0: สนุกมากก็เข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำเลยเป็นยังไง
1: คุณปู่ครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปู่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกนะเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กันเองอ่ะแรงมากเลยนะใส่แก้วมอมอมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิตเป็นพิธีซะหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิตหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมด แปลกไหมถ้าเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะมันจะหัวมันจะหัวดื่มเอาล่ะพร้อมที่จะไปเที่ยวช่วยบนภูเขายัง
3: พร้อมแล้ว
0: ค่ะขึ้นเขากัน
4: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคลจริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นป่ารวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องใครขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุด

0: มเนี่ย
1: ใช่นัดที่ไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผีอยากกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้าน
0: พี่ผีอยากกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลย
1: อืมใช่
2: พี่พิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
3: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นี่แหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
2: อืมใช่พี่หยางเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
4: นั่นอะไรเหรออ
2: ้าวก็สองสาวไงที่เรานัดกันไว้อ่ะ
4: อ
2: ้
4: าวงั้นเรียกเลยไหมเรียกเลย
2: อ่ะนัชชามาเนี่ยไ
5: ปพี่หยาง
2: ไ
5: ป
2: ค่ะ
5: น
2: ั
5: ชช
2: า
5: ไปค่ะไปเร็วไปเร็วไปเย้มาแล้วมาแล้ว
1: ขาตั้งนานนะ
4: พวกเรานี่แหละควรจะพูดคำนั้น
2: ใช
0: ่แล้วทำไมต้องให้เราใส่ชุดเช้าขาวด้วย
4: ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องใส่ชุดแบบชนเผ่าเนาะ
2: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันนึงอะไรเงี้ย
0: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างอะพี่หยาง
4: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทําไอศกรีมแล้วก็2ทําชาสุดท้ายนะ

0: ค่ะเป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้
1: ที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
0: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยทำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะเลาะเลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเวลาคนเราอยู่เนี่ยมันต้องมีอาชีพด้วยนะเห็นไหมการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงที่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีพร้อมหรือยังอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย

0: ลุงงอครับลุงงอทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อตอนนี้เหรอกำลังจะดูว่าพวกยอดอ่อนต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
2: ชอบครับ
1: อยากไปดูไหมอ
2: ยาก
1: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วก็ไปปั่น
3: หอมกว่าเดิม
1: หอมไหม
3: นุ่มมาก
2: ค่ะนุ่มจริงครับ
1: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง
3: หนูจะมาที่นี่อยู่กรุงเทพวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
1: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำได้เก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไร

0: อย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลยไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นหน้าแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่แทนข้าวไรซ์เบอร์รี่เรามาปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อยเพื่อเอาไปเติมทำให้สกรีนเรามีสีสันน่ากินมากขึ้น
1: เอาเด็กๆช่วยๆกันลงมือทำไอศกรีมกันนะครับจะได้ลองชิมไอศกรีมข้าวกล้องกันว่าจะอร่อยขนาดไหน
2: ใส่เกลือใส่เกลือ
0: การตีฟองคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอศกรีมของเรามันฟูขึ้นมาไงล่ะเข้าถังปั่นเพื่อที่จะทำให้ไอศกรีมตัวนี้มีฟองที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมีความเหนียวมั้ย
1: ถ้าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมข้าวกล้องกันแล้วล่ะครับสู
3: ้ๆขนมปังพี่เอแค่ขอ3ลูก
0: จะกินหมดไหมน้องพี่น้ำแข็งช่วยใส่ให้น้องนัชชา
4: เอาเยอะๆครับเอาเต็มไม่ได้
0: เลยเดี๋ยวพี่หยางพี่หยาง
1: โอ้โหหน้าตาเด็กๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจากฝีมือของตัวเองซะด้วยน่าอิจฉาสุดๆ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการมองตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นแต่ว่าป่าของห้วยของใครเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชุ่มชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะครับ
0: อ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
1: แล้วน้ำเขาเอามาได้ยังไงคะ
0: อ๋อน้ำมาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ำเนี่ยตอนนี้มีน้ำไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหมน้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็จะไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุงไงเวลาเขาไว้ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
2: ทำให้ดินมันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุงดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะขาการกระทุงก็เลยทำให้ดินแน่นง่ายขึ้น
1: แต่ถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
2: อาจจ
0: ะช่วยเหยียบ
1: กระโดดตึงๆๆเลย
0: แล้วหนู
1: แล้ว
0: หนูน่า

0: ชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
1: ต้องมีคนช่วย
0: ต้องมีคนช่วยหน
1: ู
0: นี่นี่ดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวลุงจะเทตรงนี
3: ้แล้ว
0: เอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้เกาะไม้ไว
4: ้โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ
0: อ้าวซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย

0: เดียวฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จแล้วเอา3 2 1เฮ

ลุงเงาะก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี่เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

จุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลายมาเป็นป่าที่เกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากที่เราจะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราท้อแท้ให้นึกถึงความ

0: ความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูอยู่ในความสุขนะจ๊ะ
2: ผมได้มาเรียนรู้ในการทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับมันเขาไม่ได้ทำจากใบชานะครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาสร้างฝายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบหนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบจุดเลือกที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
2: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ธรรมชาติค่ะที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งท้องถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
5: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่

ีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบานขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูก กระทำชำเราถูกขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะมันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ

0: อย่างนี้ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
1: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
0: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
1: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
0: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนมันเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดและเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
0: ะ
1: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
0: ้ฝันร้าย
1: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวนึงที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
0: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปแล้วไม่ยอมลบมันออกไป
1: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนา
0: ะนอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD อีกไหมคะ
1: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณในทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
0: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
1: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมาก นึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
0: สั่น
1: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
0: เหงื่อแตก

0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยที่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งจะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้

0: นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบานพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญบ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: คุ
1: ณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนกลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้ ราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่า

0: กลุ่มหมานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะแล้วเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัว

0: คนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียว แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้น นะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
0: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
1: ก็สามารถทำได้ครับ
0: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่

0: เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถือพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

ัดเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน

0: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนนึงเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
1: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านนะเราจะไปทำอะไรกันเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
0: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
1: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
0: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
2: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
0: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20 ไร่มันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยก็แพงยาก็แพง
0: นี่ขายจ่ายสิปลูกโหดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกนะ3 ถุงหมดไป4,800
2: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
0: ค่ายากระจ่างจดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเม็ดพันเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำ2 คนแล้วก็มาหารกันได้คนละ10,000 กว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: 2 กระสอบ 200 โล
3: ใจอ่อนกันนะรายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมีคุ้ม
0: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2 ไร่กับทำ30 ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2 ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดเนี่ยมันคุ้มพอ
2: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
0: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20 ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7 ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5 ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2 ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: นุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกะหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็จะสลายกลายเป็นปุ๋ยไปด้วยเราจะไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเราใช้เป็นล่อแมลงครับผมใส่ที่ขวดเขาเนี่ยครับผมมันจะเป็นสารล่อแมลงคือเราไม่ต้องไปฉีดเลยเราทาขวดแล้วมาวางไว้ติดตามแปลงพวกนี้จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมาเดินดูแปลงก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจละแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหว่านทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทําเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เรา

0: ถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
1: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองดีกว่า

อันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งในอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ผมงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: นี้ได้ประมาณสัก
1: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
2: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
3: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
2: ก็คุยพนุยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
1: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
2: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนเนี่ยได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา

0: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
1: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วครับผม
2: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
3: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ที่ของที่เขาสั่ง
1: รู้ได้ครับผมเล่นพันนะผม20บาททุกซองนะครับผม
2: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี
1: ่
2: ผมว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้พี่ปู่เนี่ยของเราคือพันธุ์กรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
0: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
2: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว้
1: ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านปากคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทานนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่มีเมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสานศิลปาชีพบ้านป่าคาสันติสุขทำงานจักสานไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสานของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้ตื่นเต้นพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นๆหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจะสร้างวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว
0: ้แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆเลยผมขอขอบคุณสมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทำอย่างนี้

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

มคิดว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยกฤษณพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัย

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตแตนท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทหนึ่งก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มเป็นส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปส์มีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปส์เนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปส์มาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากๆเพราะว่าเมื่อเขาพวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับ

โดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักนึงก็มักจะหอบกันแหกนะครับตามองไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใสบางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับพอคุณพระสเวตก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งพอในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้คนหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็เย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ส่งมีให้กับคุณพระสเวตแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวตไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

พระองค์ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแอคคอร์เดียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนแคลาริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางครับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเริงศาลาเริงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไกลกังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็

เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเบาแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสด็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็กันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอส่งเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: รงท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียงสองพระองค์นั่นเองครับ
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง 18 พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอ่ะนะครับผม

มีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กูดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

นอกจากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอสพระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

ยังส่งใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับ

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: ก็มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเข

0: 啊，再来一下
1: 那个。
2: 这个
1: 不怕。
0: 嗯，不怕。
2: 这不怕。
0: 啊，这不怕。你这个这个问你了，人家画土豆
2: 的。是啊，那个我没办法画那个。
0: 你弄漂亮了。嗯。
3: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ

0: Ça part dans la ligne. Lui, le couple là.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ฐาน KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้ตบายูนี่บําเนบตปะชะลุปะสะละขอเทียนนี่สะละเลสุสอสะสอดคู่คู่พอพอตูเลตปะชะอันนี่อัลลาอันนี่คุชิคุชิเบลานี่ปาลอบิลอตอดปะสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี่นี่ปดุบดานี่มาลุราเลตะครอบลุบลุตปะชะปุนี่มาอาถอเวมานาเปอาตากุยกุยกุยฮุนี่ดาเวปตะปะชะปตะอุตาแค่นี่เนี่ยอันนาเปเวราปตะอุตาลอติดูถอดาดุบานี่เคลอาถอเคลบูอาถอฮุนี่เนี่ยปตะบายุดูถอฮุนี่ปะบาปลอตาอาถอเยดอเตนี่เปนนาเปเลซายนี่เนี่ยปาอากานาเปเลซายรีมาตอละอันนอกอกอเลคิกโตชิกิลาจันชิกิซอเนี่ยปาซายเลปะเตตกอตะคปตุกอละเราทำแบบนี้ปกติปตูตะขาดีเลยอักลูกเล่จ้าเลยเนี่ยปะป่าเราทำสูตรทำเรื่องปกติสก๊อตลักนี่ปกติซีซีมีมีเราจะตัวนอร์บลาวาตัวนอร์บลาวาเราดูเล่เวทไปอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยถ้าอยู่ข้อเลือดปตูตะขาเราจะอุดเสียบตัวถั่วบ้าวิธีทำแบบนี้เลยก็เกี่ยวพวกก็เราจะใช้ตัวนอร์ข้าบ้าอะคนเนี่ยตะขี้นี่เปล่าตัวปูเนี่ยแต่เลสิ่งนอร์ข้าบ้าอุกตาตาดีนี่ล่ะอุกตาตาแค่ละก็ใช่ล่ะสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราเต้นกันเนี่ยปกติปุ๊ดจะขาดปกติมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียนี่ตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณนี่นะตัดล็อตเลือกไปยอสูโอจ้าล็อตนี่ให้อะไรดีคุณได้ตัดล็อตเลือกไปยอสูตัดเรียนเนี่ยมาคิดเอาไว้ดีสาระเลือกก็ตัวสาระเลือกขั้วชุ่ยตัดพี่ดามาขั้วชุ่ยตัดดูได้ยากอ่ะพลาเชื่อเชื่อปลอบปลอบจานี่ล่ะตัดล็อตน้อให้อะไรตัดล็อตน้อมาคิดเอาตัดล็อตน้อมาดูเอาไว้อาจารย์เนี่ย
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
3: แค่ดูประมาณนั้นแต่จะประหารได้ก็ที่เราประเทศได้ก็ไม่ได้ประมาณนั้นเลยประมาณว่าเช่นนี้แหละถ้าเราว่าเราชิลกันแต่พอเป็นเราเราประเทศก่อนแล้วสำหรับเราลักษณะที่เราเล่นก็เปรียบเป็นประมาณนั้นเจ๊แค่นี้เนี่ยก็ ดดกว่าละที่รู้ก่อนแต่อัปตอนที่กว่าดีกว่าบางเนื้อคนเลยเนี่ยประเทศตะวันออกที่เวลาเพลินดากรรมาว่าดาดับกีดาค่ะแล้วดับจุดดาค่าคือเรืออวอร์ดข้อหนึ่งเอาไว้ตีจะผ่าบักเฮ่ถอดดีต่อละจันทร์แล้วไปวางมาช่วยตีผ่าเอาไว้ได้ยามีเวลาดับวัดดิโอถอยได้จับตัวดับต้อดับเลื่อนและดับกีดาค่าเอาแล้วนี่แหละตรงนี้ประกอบดากบัตชื่อซาลาบุสเซกอติอาการเดินแค่สลอตาแล้วก็แค่หนึ่งขบวนบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ถอยแล้วจ้ะดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดค่ะมาสำหรับกี่ดอกเลือดเต้นเนี่ยต่อปีในจัดประธานนี้ประมาณที่หนึ่งค่ะเอาคนนี้ดอกเลือดก็เลี้ยงครอบครัวก็เราสู้เหมือนกันคนนี้ครอบครัวดีเลยประกอบเวรหลุดเวรได้
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอัดส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มึกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวว่าลบลีดูแค่นี้ดูว่าเรื่องมึกลัวกว่าดูเรื่องตาเปิดตาช่วยลูกเบื่อว่าเรื่องตาต้องคุยไหมคนนี้ลบลีเดี๋ยวลบลีดูแต่นี่มึกลัวกว่าว่าการกลัวเจตัดทุตัดตอนนั้นเนี่ยมหากรพาคุบสิมอ่ะเอาไว้มหากรพาคุบยอดดุและตัดทุตัดตอนกลุ่มชี้เนี่ยวันนี้มึงกลัวเปลี่ยนดุแล้วก็ปกติตอนนี้ซีครอบครัวเลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยก็ย้อนตาเรตักเลดีแล้ววันนี้มึงกลัวกว่านี้ก็หนูรอดูเบอร์ว่าเด้อก็หนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมึงกลัวอาจจะแล้วพอไม่เสียงรอตีเขาปะดอปดอสเดอภาษามิกิปดอบาปสามิกิปบาปาภูมาร์กอเรมุคลัวกว่าเนอัสเนดีเลปาภูมาร์กอเทเลปบาคุเสญะอาอาวิมาเดปดอภาษากะซิกนี่ลอมอลอย
4: ฮีเนตาลอเลปลอมุเนกะฮะเนลอแค
1: ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
5: ประโดดในเรื่องนาฬิกาอาจารย์ทีนึงที่แล้ว
6: ยี่ตาทีนี้ไอ้หมอกอบิยอนี่แค่นี้เอดวาดาเล่ปวยกญอกลือนี่ประกอบตูเอดาตาดูทายาดอบาคาเลตาดูทายาเนี่ยเวสิมิดูเอนิติญาเลมาวาตินเวบามอมิมาเวเนอเวอปวากอเวเตยาซิมุซิโบนิกซีอา

0: รอคนเนี่ยเวทีรอตะกูดอแค่ดูกีพาเลทีรุกอเตแล้วก็สิกตุทาดอเลสนอคุมยิมิเตลาอกีตปานีกริสกอลโนยิมิเตลากีตปาฮานีอะเกเวตัดดิทายานาเกตโอเลเลปติลอกอบานอปตุมิซิโบนาเกตีกชาลออะโดปิยอปโดเนอเวมิเตบาพเวตปลเลกปตุตาคาลอติลอเซเนยิทีลอกีลอมอนาเกเปมิควากิเลปโคบนาลาเลปุกุยเลสบาอูจิเพเอเซตัดดูเนอเวအဒူဝဲတာပဝဲကညောတနဘာဘာသာသနာကေအဝဲဒီထူနေဝဲတာဆောက်တော့တော့မဲပျော်စုခုနဲ့ထူနေဝဲတာဆောက်တော့မဲအဝဲစီအပလက်စ်ဖာလေဟီဝဲတာကလခလီဝါတာတော့ထူတာဆောက်တော့လဲတော့ခီတော့တနွေတော့ပွဲဝဲနေတော့အဝဲမနကေဝဲတာပဝဲကညောတိဖာလောအာပျော်ပဒိုမေဆမဘာဖွေဒီနေဆပ်လက်ဒေါ်လာခီနီတန်နီယာတော့ဘဝဲမေထူဝဲတဆောက်တော်ဒီနေဖဲဝဲတထူတာဆောက်တော်ဒီယာခန်နေဘဝဲကညတ်တေဖာပမီတိုကတဲတော်ဘာပတာဘာနေယတီလဲဘဝဲကညတ်ကလူဒီဘကလောမာရလောမောယတီဒီနေအဝဲနေဒီပတဲလဲတဒိုတနီထာတာလဲအဝဲတဆုကဝဲတေဖာဘာနောဘဝဲကညောကလူနေပမီတင်ညာလောတာလဲပမီဘကညောကလူနေမောပမေဂူကလစရဆရမာရလတကလည်းဘလောဘကလပတနေတာဝဲဒီတာတေတော်ဘာသွနေပယောကလူနေဘဒူရခနလာမိုင်းဆာ
1: ဆဘာမင်းเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
2: ตาชอดเลี้ยวนี่เพื่อนที่เพื่อนดูตัวเพื่อนไม่ได้ช่วยตัวเลยเยอะถึงข้อสิบใบลำเลยโดยแบกเยอะตัดเด็กวัวที่เราตัดชอดเลี้ยวแล้วนุตัดชอดเลี้ยวตอนนี้เกจีเราเราเลี้ยดิมตอนนี้พลามาตัดเจ้าเลี้ยงลำเขาเริ่มเลี้ยวเลยเนี่ยคนนี้เกจกว่าตัดเราเลี้ยดิมพลาดพลาดชีว่าแล้วมึงเลี้ยบัวที่ว่าพลายอีลำตาโอกระตีเท่านี้แบกเวลาเราไปเชื่อมือนี่ดีมั้งที่เวลาสมมติบัวที่พลาดเราชี้ก็คุ้มนะที่พลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชูตาชูเลยพกมาตะกร้าชุ่มยำผมเลยเลือกพูดเลือกชิคแล้วก็เสือเดาเพย์เอาไว้เช็คแล้วหลังนี้ก็ไปคุยติยันเดาคนนั้นดีกว่าเลยกินยาก็เสียดิมืดเหนียวดิเป็ดเอาเลยพวกบ้านดัดสิบลีดีปากกาอุดาคุยยะเลยบ้ากี่บ้าพิลมาดบ้าเพื่อเราบ้านสารส่วนเป็ดเอาได้เลยพวกกินยาคนดูดิมาตะคุยได้ยัดดีดีพอดีพอตามีกับผมเสร็จพาเลยโอ้ได้เลยที่ก็เปิดตัดเบลีดบ้าปลีบ้าผู้อมูตเบลีตอนนี้เปิดเอาเลยพวกเราเลยเป็นยังไงสิก็เออเราอมูว่าดีนะครับ

่อนโน้นเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผล

กลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถิดกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาวกลับมาร่วมกันปลอบโยน

22กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเสิงได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งต้นเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: ประเภทแม็กโคนรถไถนาร้อยให้ช่วยรีบะมาโคนอะไรปัญญาลีบะ
2: ไปรอสัปดาห์นั้นที่เกิดขึ้น
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้กี่บาทแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทักท่านที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01

0: นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรคุณเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่เราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับผมคิดว่าจากทุกๆตอนเรื่องราวต่างๆมันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแม้กระทั่งคุณหมอเล่าให้ฟังแชร์หลายๆกรณีศึกษาเนี่ยเห็นเลยว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยแก้ปัญหาสังคมได้จริงๆผมเลยอยากให้คุณหมอเนี่ยอยากให้เห็นภาพกว้างเข้าไปอีกว่าในเรื่องขององค์กรคุณธรรมที่มาสนับสนุนเรื่องของจิตอาสาเนี่ยในลำดับต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือในแม้กระทั่งในปัจจุบันตอนนี้จะมีโครงการอะไรที่จะทำต่อไปบ้างครับ
1: คือประสบการณ์ที่อย่างตอนก่อนหน้านี้ที่เราเล่าให้ฟังเรื่องของอย่างเสถียรธรรมสถานเนี่ยจุดแข็งอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มันทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้อันนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะอย่างเช่นคำว่าธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้เราไม่ต้องใช้คำว่าธรรมาสมก็ได้พูดง่ายๆก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้หากมีกระบวนการในการจัดทับความดีแล้วเกิดการรวมตัวกันความจริงเรื่องแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมาพูดเลยเพราะวิถีแห่งชีวิตในคนในสมัยดั้งเดิมซึ่งบ้านเราเองสังคมไทยเรากันเองเวลาที่เราใช้ชีวิตตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพ่อแม่พี่น้องก็จะมารวมตัวกันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาในการที่จะพูดคุยซึ่งกันและกันถึงเวลาปุ๊บก็มารวมตัวกันแล้วก็เกิดจิตอาสานั่นแหละแบ่งปันซึ่งกันและกันใครไม่มีตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถทุกสุขก็สามารถมาแบ่งปันได้
0: ครับ
1: และการรับฟังเนี่ยนะก็ยังเป็นจิตอาสาได้นะเช่นสามารถรับฟังความทุกข์ของคนอื่นได้แบ่งปันในทำให้เขาจากที่มีความทุกข์มีความเครียดแต่พอรับฟังเสร็จเขาคลายความทุกข์เขาก็กลับไปมีชีวิตชีวาของเขาสามารถทำงานได้ภาพในลักษณะแบบนี้มันเป็นวิถีดั้งเดิมที่เราเห็นมากันตลอดเลยความจริงถ้าเราวันนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าชุมชนหลายชุมชนก็ยังมีชุมชนในลักษณะอย่างนั้นน่ะจะเห็นเลยว่าเขาสามารถรวมตัวกันได้ดีและกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเจริญเติบโตขึ้นเป็นชุมชนคุณธรรมได้เหมือนที่เราใช้คำว่าองค์กรคุณธรรมองค์กรในที่นี้ก็หมายถึงชุมชนคุณธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพอเพียงจิตอาสามีวินัยสุจริตอะไรทั้งหลายมันเกิดขึ้นบนข้อตกลงที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันได้ทันทีแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดเองต่อให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเราจะบอกว่าไม่มีความเป็นสังคมเมืองไม่จริงเพราะตอนนี้เรากลายเป็นสังคมดิจิท
0: ั
1: ล
0: ใช่ครับ
1: และทุกคนก็ใช้โซเชียลมีเดีย
0: แน่นอน
1: และทุกคนก็เลิกสมาคมกันสมาคมกันผ่านระบบไลน
0: ์
1: อันนี้มันไม่ได้ซื้อใจได้นะเวลาที่เรามาเจอหน้าต่อหน้าแล้วเราได้มีโอกาสเขาเรียกว่ากายสัมผัสวาจาสัมผัสเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันเราเห็นสีหน้าของเขาว่าเขาวันนี้ความรู้สึกสีหน้าเศร้าหมองนะอันนี้มันไม่ได้บอกกันด้วยโซเชียลมีเดียนะ
0: บอกไม่ได
1: ้มันบอกไม่ได้ฮะแล้วเราจะให้กำลังใจการให้กำลังใจก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งไลน์สติ๊กเกอร์จุงเบยอิบอกตรงอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่มันสามารถที่จะกายสัมผัสที่สัมผัสเขาได้เลยว่าถึงแม้เราช่วยอะไรคุณไม่ได้แต
0: ่
1: ขอเป็นกำลังใจให้นะ
0: ครับ
1: ภาพในลักษณะอย่างนี้วันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดแม้แต่ในกรุงเทพตอนนี้ร่อยหรอลงไปเยอะเลยแล้วพอมันร่อยหรอลงไปปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงตอนที่เราไปทำที่เสถียรธรรมสถานก็คือว่าวันอาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะซึ่งเป็นวันหยุดทุกคนก็จะแห่แหนกันไปตอนนี้พ่อแม่หลายคนแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนเองก็ตามเนี่ยทวินหาเลยก็คือที่ไหนก็ตามที่สามารถอย่างเช่นถ้าห้างสรรพสินค้าเย็นสบายก็จะไปเที่ยวห้าง
0: ใช
1: ่แล้วก็มีความรู้สึกสร้างความ